0: ันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

หาดทรายขาวน้ำทะเลใสเริ่มต้นได้ด้วยมือเราขอส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาท้องทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำชายหาดและท้องทะเลเพื่อลดปัญหาขยะมลพิษลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ทำร้ายสัตว์ทะเลหายากและทำการประมงอย่างถูกวิธีเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ปลอดภัยต่อธรรมชาติกองทัพเรือสนับสนุนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่ง

่วมหรือแล้งเราจะไม่ทิ้งกันกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้หน่วยงานกองทัพเรือจัดกำลังพลและยุทธปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันทีอีกทั้งได้จัดตั้งหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยทางทะเลอีกด้วยขอรับความช่วยเหลือจากกองทัพเรือได้ที่หน่วยทหารเรือที่ใกล้ที่สุดหรือสายด่วนกองทัพเรือ1696สายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงยามสงบเตรียมรบไว้พร้อมสับเพื่อจะรับปริปูมิรู้ขามพร้อมช่วยรัฐพัฒนาทุกเขตขามบรรเทาความเดือดร้อนให้ผ่อนเบา

0: สดีค่ะเสียงจากทหารเรืออัปเดตสื่อโซเชียลมีเดียนำเสนอข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆอย่างกระชับฉับไวทันต่อเหตุการณ
1: ์พร้อมเป็นพื้นที่ติดต่อสื่อสารและมีกิจกรรมร่วมกับทุกท่านในหลากหลายกิจกรรม
2: เดินหน้าติดตามข่าวก่อติดทุกสถานการณ์กระชับฉับไวทันทุกเหตุการณ
0: ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเสียงจากทหารเรือแล้วคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราว Voice of Navy เสียงจากทหารเรือ
3: มันข้ามไปฝั่งนู้นแสดงว่ามันต้องมีคนดูแล
4: ผมจะตามเข้าไป
5: คนเหนือคนขยายเวลาความสนุก
6: สารวัตรแก้วของเขาด้วยเหรอ
4: ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทุกคนเป็นแบบผมเป็นหมวด
6: ฉันจะแชร์ให้หมดเลยคอยดู
5: ระเบิดความมันเสาร์อาทิตย์2วัน2ชั่วโมงเต็มอิ่ม
4: แบบนี้ค่อยไว้ใจได้ไหม
5: คนเหนือคนทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD กด3

กองทัพเรือได้จัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือกำลังพลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนหมายเลขบัญชี 115-2-17087-2ชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมสวัสดิการทหารเรือ02475 54

0: ทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือหากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าวสามารถแจ้งบ่อแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024754789หรือที่ www.rongthuk.navy.mi.th
1: กองทัพเรือขอรายงานสภาพน้ำทะเลวันนี้หาดนางรองนางรำชายหาดวรรณคดีน้ำใสใสหาดน้ำใสฟ้าสีครามหาดทรายละเอียดน้ำใสใสหาดทรายแก้วใช้หาดส่วนตัวพักผ่อนกับธรรมชาติน้ำใสใสหาดสอหาดทรายสวยสะอาดน้ำใสในหุบเขาน้ำใสใสหาดเทียนทะเลใช้หาดส่วนตัววิวพาราโนมาน้ำใสใสเกาะแสมสารเกาะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชน้ำใสใสเกาะขามมันดีเมืองไทยดำน้ำเล่นกับปลาน้ำใสใส
2: เหนื่อยกับโควิดมานานกลับมาพักกับทะเลสัตหีบกันเถอะศูนย์อเมริกันการท่องเที่ยวกองทัพเรือขอเชิญชวนทุกคนกลับมาผ่อนคลายร่างกายและจิตใจกับธรรมชาติที่ได้พักฟื้นจนสวยสดงดงามภายในพื้นที่กองทัพเรือที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่มั่นใจได้ในมาตรฐานความปลอดภัยถูกสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนคลิกเพื่อรายละเอียด

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกก5บกปนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปรากฏภาพเตียงนอนที่ไม่มีโครงลูกกรงเหล็กครอบล็อกกุญแจคล้ายข้อขังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยศูนย์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ดูแลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ความคืบหน้าล่าสุดนายสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดเผยว่าหลังจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สบส.ดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนั้นทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีคำสั่งย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสบส.พื้นที่5ให้เข้ามาที่ส่วนกลางคือที่กรมสนับสนุนระหว่างรอการสอบสวนซึ่งตนในฐานะได้รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้ต่อจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขได้โพสต์ลงเฟซว่ามีผลทันทีย้ายผอ.สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีล่าสุดสบส.มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ย้ายออกไปยังพื้นที่ส่วนกลางรอการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เซฟซื้ออย่างไรให้ทัน
9: การอ้างสรรพคุณจากผู้ใช้งานสินค้าหรือบริการผู้หญิงที่ภาพในมือถือให้ผู้ชายดู
10: คนนี้เขาเป็นนักรีวิวสินค้าไงพอมีสินค้าใหม่ๆไปตามตลาดอ่ะเขาก็ซื้อมาทดลองแล้วช่วยโปรโมทว่าดีอย่างงู้นดีอย่างนี้เหมือนพวกดาราไงที่ชอบรีวิวเครื่องสำอางเสื้อผ้ากระเป๋าไงล่ะ
11: แสดงว่าเชื่อถือได้ใช่ไหมคะ
12: จะได้สั่งซื้อซะหน่อยอยากได้ชิ้นนี้อยู่ดีเลย
10: ผมว่าลองศึกษาหาข้อมูลเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นดูให้ดีก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะได้เงินค่าจ้างมาช่วยโปรโมทเป็นเหมือนพวกโฆษณาอย่างนึงอ่ะคุณเขาอาจจะไม่ได้ใช้จริงก็ได้นะ
8: เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะครับการอ้างสรรพคุณโดยผู้ใช้งานเหมือนอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ตามสื่อต่างๆไม่เฉพาะแค่ในสื่อออนไลน์นะครับเป็นหน้าที่ผู้บริโภคอย่างเราที่ต้องรู้เท่าทันก่อนตัดสินใจเชื่อว่าสินค้าและบริการนั้นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดสรรพคุณเป็นจริงแค่ไหนไม่ใช่เชื่อทุกอย่างที่เขาบอกนะครับทางที่ดีทดลองใช้ด้วยตัวเองดีกว่าว่าสินค้าและบริการนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือไม่
9: ใช่สูตรเข้ามาให้ข้อมูล
8: สสช.สนับสนุนให้คนไทยเป็นตัวอย่าง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและ

0: และผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทั่วภูมิภาคตลอดจนที่รับชมถ่ายทอดสดของเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569 8:35 น.อยู่กับดีเจพินชนานันจันเทศนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ค่ะ Facebook Live ค่ะน้องเนกมลลักษณ์เจริญอเนกกุลควบคุมเสียงรับโทรศัพท์คุณรถรถปิยาโรณชิตแล้วก็คุณอำนาจจินดาพรหมนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็สามารถกริ้งกังเข้ามาสอบถามสภาพอากาศได้นะคะ023839003แล้วก็023839004ค่ะมาติดตามสภาพอากาศที่กำลังแปรปรวนอยู่ในขณะนี้นะคะแปรปรวนยังไงนะคะเพราะว่ากำลังเข้าสู่ฤดูฝนค่ะจากฤดูฝนกลายเป็นฤดูหนาวค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะมาติดตามกับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศนะคะคุณหนึ่งวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะกรมอุตุก็ยังได้ออกประกาศเหมือนเดิมอยู่เนาะแบบว่าแจ้งเตือนในเรื่องของอากาศแปรปรวนตอนนี้ก็เป็นฉบับที่11แล้วนะคะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างตอนนี้สถานการณ
1: ์ครับสถานการณ์โดยภาพรวมนะครับนะครับก็ฝนลดลงไปนะครับแต่ว่าทีนี้ครับมันก็จะมีวันพรุ่งนี้นะครับคือวันที่13ที่ฝนประเทศไทยตอนบนก็จะกลับมาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวผมขอไปตัวจากภาพแล้วกันนะครับจะอธิบายง่ายกว่านะครับในวันที่12ครับพื้นที่ฝนเราเห็นว่าประเทศไทยตอนบนเนี่ยฝนน้อยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโล่งมากขึ้นนะครับอาจจะมีฝนอยู่บ้างนะครับทางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับแต่ว่าภาคใต้ครับภาคใต้ก็อาจจะมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับเพราะว่าภาคใต้เองก็ค่อนข้างจะมีฝนเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับฝนตกหนักก็จะเน้นทางตอนล่างของภาคใต้ครับอย่างเช่นบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนะครับภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับก็เน้นใต้ล่างเป็นหลักนะครับในส่วนของวันที่13ครับก็จะเป็นลักษณะของฝนที่มีเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีตกหนักได้บ้างบางพื้นที่นะครับก็จะมีแถวนครราชสีมาครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับถ้าเป็นอีกฝากหนึ่งก็จะเป็นทางตากตอนล่างการกำแพงเพชรนะครับก็จะมีได้บ้างนะครับแล้วก็ไล่มาถึงภาคกลางครับนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีแถบภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลนะครับราชบุรีแล้วก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับรวมถึงภาคใต้ตอนกลางๆล่างๆก็ยังคงมีอยู่ได้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะโผล่มาสักวัน2วันนะครับก็จะเน้น13เป็นหลักเนาะ
0: เน้น13เป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
1: เพิ่มขึ้นแต่ก็อาจจะไม่ต้องกังวลมากนะครับไม่ใช่ฝนแช่นะครับก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับเป็นฝนฟ้าคะนองได้แล้วก็ตกหนักมีได้ไหมก็จะมีได้นะครับในบางจุดนะครับก็อาจจะผมมาทักทายกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับ
0: ค่ะก็เอาเป็นว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะฝนเพิ่มขึ้นวันที่13ตุลาคมนะคะท่าน
1: สำหรับประเทศไทยตอนบนนะครับ13
0: ไทยตอนบนนะคะ
1: แต่จริงๆถ้าจะเพิ่มเติมนะครับก็คือ13 14 15นะครับแต่หลักๆก็คือ13นะครับ
0: ค่ะ14 15จะไม่เยอะหรอคะ
1: มันก็จะพื้นที่อาจจะต่างกันบ้างนะครับความตกหนักก็ลดลงไปนะครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้ฝนน้อยใช่ไหมคะ
1: ฝนน้อยครับน้อยคร
0: ับ ค่ะวันนี้ฝนน้อยนะคะก็ทำกิจกรรมต่างๆได้นะซักผ้าตากผ้านะคะเดินทางสะดวก
1: ได้ครับได้เลยครับ
0: ค่ะแต่ว่าภาคใต้เป็นไงบ้างภาคใต้วันนี
1: ้ครับภาคใต้นะครับคือจากลักษณะที่ว่าตอนนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะของลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนืออะไรที่มันลงมานะลมมวลอากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นภาคใต้เนี่ยจะเป็นลมปะทะนะครับก็คือลมส่วนใหญ่จะเป็นลมจากอ่าวไทยเข้าปะทะนะครับจากเมฆดาวเทียมปัจจุบันนะครับก็มีเมฆค่อนข้างมากในบริเวณอ่าวไทยแล้วก็บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวภาคใต้เองเนี่ยยังคงเจอฝนตกหนักได้นะครับแล้วก็อาจจะ เจอฝนได้ตั้งแต่ช่วงบางพื้นที่เนี่ยเจอได้ตั้งแต่ช่วงเช้า
0: ค่ะ
1: นะครับไปช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรก็ยังคงมีอยู่ได้ครับ
0: ค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูการกระจายตัวของฝนแต่ละภาคกันนะคะว่าแต่ละภาคมีการกระจายตัวเป็นยังไงบ้าง
1: ครับภาคเหนือครับภาคเหนือฝนค่อนข้างน้อยนะครับโดยภาพรวมก็ 10-20% เท่านั้นนะครับฝนเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเกิดขึ้นได้แถวแม่งสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรก็คือตามขอบด้านตะวันตกขอบตอนล่างนะครับอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าก็เริ่มมีความเย็นเข้ามานะครับก็คือ20-25 องศานะครับในส่วนของภาคตะวันเชียงเหนือครับฝนน้อยเช่นเดียวกันนะครับ 10-20% นะครับไม่อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าโล่งมากนะครับจากเมฆดาวเทียมขณะนี้นะครับก็เจอแสงแดดเต็มๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอุณหภูมิช่วงเช้าก็เย็นอยู่นะครับ 20-24 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับภาคกลางภาคกลางฝนไม่เยอะครับฝนไม่เยอะแต่ว่าฝนก็ยังคงอยู่บริเวณทางด้านตะวันตกนะครับแถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม่มีฝนตกหนักแล้วนะครับไม่มีแล้วเนาะก็สำหรับพื้นที่อื่นเนี่ยค่อนข้างจะโล่งทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เจอแสงแดดเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นซีกตะวันตกที่ยังมีเมฆเยอะอยู่อุณหภูมิต่ำสุด

0: 56เนี่ยก็จะเน้นทางด้านตะวันตก
1: ค่ะ
0: นะครับเราอาจจะจินตนาการเรื่องลมไม่ออกแต่ว่าก็คือตอนบนเนี่ยเป็นลักษณะของลมตะวันออกนะครับแต่ว่าภาคกลางภาคตะวันออกจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะว่าแนวลมมันก็จะเปลี่ยนกันในช่วงดังกล่าวนะครับฝนก็เพิ่มขึ้นบ้างครับฝนตกหนักมีไหมนะครับก็พอมีบ้างนะครับก็จะเน้นภาคกลางภาคตะวันออกเป็นหลักที่เป็นฝนตกหนักนะครับส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักได้เรื่อยๆครับ
1: ภาคใต้ก็จะเหมือนแบบว่าจะกลายเป็นหน้า
0: ก็คือปกติก็หน้าฝนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหน้าฝนของเขาจะยาวนะครับยาวกว่าภาคอื่น
1: ค่ะขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังนะคะที่โทรเข้ามาร่วมรายการนะคะท่านที่รับฟังอยู่นะคะกิ้งก้างมาได้นะคะ023839003แล้วก็023839004ค่ะสายแรกมาแล้วนะคะจากเจเจสมุทรสาครค่ะเจเจค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครก็ไม่มีฝนนะครับวันนี้จะมีโอกาสฝนไหมครับวันนี้สมุทรสาครกับขุนเทียนครับ
0: ครับฝนน้อยครับแทบไม่มีครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางกาญจนบุรีราชบุรีนะครับ
2: เห็นอินว่าตั้งแต่13-15เนี่ยจะมีโอกาสฝนตกหนักเลยจากลมตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับ
0: ครับก็เป็นลักษณะของลมตะวันออกส่วนหนึ่งลมตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งนะครับก็เข้ามาเบียดกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมีฝนตกหนักได้นะครับประมาณ2วันนะครับ
2: จะเป็นฝนช่วงเช้าด้วยหรือเปล่าครับ
0: ฝนนะครับโดยภาพรวมคาดว่าถ้าเป็นสมุทรสาครเนี่ยน่าจะถึงสักเริ่มนะน่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นเนาะ
2: อ๋อบ่ายเย็น
0: ครับ
2: อ๋อครับหลังจากวันที่10เนี่ยจะมีโอกาสฝนอีกไหมหรือว่าเป็นฝนเล็กน้อยครับ
0: ก็คือถ้าสมุทรสาครก็จะเน้น13-14นะครับแต่ว่าพอ15เป็นต้นไปฝนก็จะมีเป็นฝนลักษณะฝนเล็กน้อยฝนปานกลางนะครับโดยภาพรวม
2: อยากทราบว่าที่มวลอากาศเย็นเนี่ยจะลงมาจะแผ่อีกไหมมาเมื่อไรครับ
0: มวลอากาศเย็นตอนนี้นะครับยังไม่ได้แผ่เสริมลงมานะครับก็เป็นระลอกเดิมที่ปัจจุบันอยู่นะครับตัวระลอกใหม่เนี่ยครับยังไม่เห็นวี่แววเท่าไหร่เนาะนะครับคาดว่าส่วนใหญ่อาจจะลงทะเลนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยยังแบบไม่ได้แบบอากาศเย็นแบบที่ว่านั่นที่เราชอบนะประมาณนั้นนะครับ
2: น่าจะมีผลกระทบแบบว่าฝนมากกว่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คือตอนนี้มวลอากาศเย็นก็ยังแช่อยู่บ้านเราอยู
0: ่ครับแช่อยู่ครับ
1: แล้วก็ทำให้ดันล่องมรสุมหรือล่องฝนไปทางภาคใต้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เลยตอนนี้ฝนอยู่ทางภาคใต้มวลอากาศเย็นก็ยังอยู่นะเจเจ
2: อ๋อค่ะขอบคุณมากครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook บ้างนะคะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราไว้ด้วยนะคะทักทายคุณประสบสุขนะคะคุณคนสันโดษคุณย่าบัวคุณวิสิตนะคะคุณคนสันโดษก็บอกว่าสวัสดีจ้าแล้วก็ร้อนแต่เช้าเลยแสงแดดมาแต่เช้านะคะแต่ว่ารู้สึกว่ากลางคืนนะคะเริ่มมีอากาศเย็นๆเข้ามาแล้วนะคะทางด้านอีสานส่วนกลางวันก็ร้อน
0: ครับแน่นอนครับอากาศเย็นยังเย็นไม่มากเพราะฉะนั้นก็ช่วงเช้านะครับช่วงมืดๆเนาะก็ยังเย็นนะครับช่วงกลางวันก็จะเจอแดดจ้าแล้วก็ร้อนเป็นพิเศษนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พี่ประสบสุขกระเปอร์ระนองช่วงนี้นะคะฝนจะมาตกหนักฟ้าแรงนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายทุกวันครับฝนที่ข้ามมาจากฝั่งสุราษฎร์ธานีเช้าๆอากาศจะเย็นหมอกจัดมาก
0: อันนี้ก็ด้วยความชื้นเขาเยอะนะครับก็จะมีหมอกมีอะไรได้นะครับฝนก็ยังไม่ขาดนะ
1: ค่ะทักทายคุณสุรชัยด้วยนะคะแล้วก็พี่ประสุสุขบอกว่าฝนยังจะตกทุกวันหรือเปล่ากระเปอร์ระนอง
0: มีทุกวันครับ
1: ค่ะ
0: ครับแต่ว่าเดี๋ยวนะก็จะเน้นหน่อยก็ช่วงไปจนถึงประมาณสัก16-17นะครับที่ถือว่ายังเยอะนะครับ
1: 16-17ยังเยอะอยู่นะคะสำหรับระนองนะคะคุณชัยวัฒน์สวัสดีค่ะนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็จากชัยภูมินะคะบอกว่าฝนจะหมดวันไหน
0: ชัยภูมิฝน ถ้าโดยภาพรวมยังไม่หมดสักทีเดียวนะครับ เพราะว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นเขาไม่ได้มาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในชัยภูมิเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าเราจะเจอฝนนะครับ13-14นะครับ แล้วก็15ไปจนถึง17 18เนี่ยฝนลดลงฝนน้อยนะครับแต่ก็หมายถึงว่าจะเกิดฝนได้นะครับในบางพื้นที่นะครับเพราะว่าชัยภูมิเป็นแนวภูเขานะครับมันก็จะเกิดฝนได้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไปทักทายท่านผู้ชมท่านที่รับฟังอยู่นะคะโทรเข้ามานะคะอีกท่านหนึ่งก็คุณทวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะสวัสดีค่ะคุณทวัชชัยคะ
3: สวัสดีตอนเช้าคุณวิทย์พงษ์แล้วก็พี่ดีเจพินพินด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ก็คือโทรมาให้กำลังใจกรมอุตุนะครับผมคือรายงานเมื่อวันศุกร์นี่โอ้โหตั้งแต่สี่โมงครึ่งนี่ทั้งฟ้าทั้งฝนเลยครับผม แต่ไม่มีลมนะครับแต่ช่วงเมื่อวานก็มีฝนปล่อยๆครับผมไม่มีฝนเลยแล้ววันนี้อุณหภูมิที่สนามชัยเขตต่ำสุดสูงสุดเท่าไหร่ครับผม
0: ครับสนามชัยเขตครับต่ำสุด25นะครับวันนี้นะครับท้องฟ้าก็ยังพอมีเมฆอยู่นะครับอุณหภูมิสูงสุดน่าจะราวๆสัก33นะครับ
3: แล้วจะถามเรื่องแล้วปลายเดือนนี้จะได้สัมผัสลมอากาศหนาวๆเย็นๆหรือเปล่าครับปลายเดือนตุลาเนี่ยครับผม
0: ครับช่วงปลายเดือนเนี่ยครับก็เราอาจจะยังมองไม่ถึงมากนักเรามองเลยกลางเดือนไปสักประมาณหนึ่งนะครับก็ดูแล้วยังไม่ค่อยนะครับยังมาไม่ค่อยถึงเนาะนะครับอย่างน้อยช่วง18 19เนี่ยยังไม่มานะครับ
3: โอ้ทำไมอากาศเย็นนี่เป็นเดี๋ยวจะรอช่วงเดือนพฤศจิกาก็โทรมาให้กำลังใจให้เจ้าหน้าที่กรมอุตุนี่จัดรายการทางอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนไปนานนานๆ นะครับว่ารายการนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับผมขอบคุณครับ
1: ค่ะชื่นใจจริงๆนะคะคุณธวัชชัยขอบคุณมากๆค่ะนะคะเป็นกำลังใจพวกเรานะคะเรามาจัดรายการทุกวันเลยนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะไปทักทายคุณนุจิราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณสุรชัยบอกว่าเชียงใหม่ฝนตกอากาศเย็นสบายจะมีฝนไปอีกกี่วันคะ
0: เฉพาะของเชียงใหม่นะครับ
1: เชียงใหม
0: ่เชียงใหม่นะครับโดยภาพรวมจะมีฝนบ้างนะครับในช่วง14นะครับ14ไปจนถึงประมาณ16 17นะครับเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่นะครับฝนปานกลางอาจจะมีเป็นส่วนน้อยครับ
1: ค่ะจากคุณบัวสงนะคะสวัสดีน้องๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ชุมพรติดกับทุ่งตะโกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเมื่อเช้าก็ตกแล้วก็จะตกหนักไหมคะจะตกไปอีกกี่วันขอบคุณมากชมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณคร
0: ับฝนทางภาคใต้นะครับแถวชุมพรนะครับฝนเขาไม่ได้ขาดนะครับแต่ที่ก็เอาเป็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยฝนมาได้ตลอดสัปดาห์นะครับฝนตกหนักไหมมันก็จะมีบางช่วงนะครับบางวันเท่านั้นนะครับแต่ถ้าดูตอนนี้เลยเนาะตอนนี้เลยเนี่ยมันก็มีโอกาสฝนตกเยอะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเมฆนะครับจากบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับก็ยังอยู่ยังเยอะนะครับแล้วก็กำลังเข้ามานะครับฝนวันนี้ก็ยังเยอะอยู่
1: ไปต่อกันที่พี่ณฤมลนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องหนึ่งทีมงานทุกคนขอให้โชคดีมีความสุขความปลอดภัยชมแชร์แล้วก็เมืองชุมพรฝนกำลังตกหนักนะคะจะตกไปกี่วันก็เป็นเหมือนกันเนาะชุมพรกับ
0: ที
1: ่ประสงค์นะคะ
0: ยังได้อยู่ครับ
1: ค่ะก็สำหรับท่านที่กินเจวันนี้ก็เป็นวันที่3ขอบคุณมากๆค่ะนะคะสำหรับการส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็ปีนี้จะมีฝนแช่ที่กทม. อีกไหม
0: ปีนี้ไม่มีแล้วครับแต่ว่าฝนตกหนักยังมีได้นะครับเพราะว่าช่วง 13-14 นะครับก็ที่เกินไปนะครับ 13-14 ก็จะมีฝนตกหนักได้เหมือนกันนะครับ
1: วันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์อะไรนะทำไมแอปในโทรศัพท์บอกว่าวันอาทิตย์ฝนตกนะคะเป็นรูปฟ้าผ่าทั้งอาทิตย์เลยแอปไหนนะคุณชัยวัฒน
0: ์
1: ของเราของเราหรือเปล่าเนาะต้องดูด้วยเนาะจากคุณออยจันทิมาสวัสดีค่ะภาคใต้อีกกี่วันสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกแช่จะคลี่คลายคะสัปดาห์นี้ทั่วไทยฝนจะหนักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนบ้างค่ะแล้วก็ปลายเดือนนี้จะมีพายุเข้ามาไทยไหม3คำถามค่ะ
0: ปลายเดือนนี้ยังไกลไปนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยๆนะครับจนถึงสักวันที่18 19 20เนี่ยยังไม่มีเนาะเอาตามนี้ก่อนนะครับส่วน ฝนนะครับ
1: ฝนทางภาคใต้เป็นยังไงบ้าง
0: ฝนภาคใต้เนาะ
1: จะตกแช่จะคลี่คลายเมื่อไหร
0: ่เป็นว่าช่วง18 19 17 18 19อาจจะเบาลงบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าภาคใต้เนี่ยมันเป็นฤดูกาลนะครับมันเป็นฤดูกาลก็คือหลังจากนี้เองเนี่ยลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนือมันจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลมเหล่านี้ก็จะนำความชื้นจากอ่าวไทยจากทะเลจีนใต้เนี่ยเข้ามาสู่ภาคใต้ตลอด
1: ะ
0: นะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็พฤศจิกายนด้วยนะครับ
1: ค่ะก็แสดงว่าทางภาคใต้ฝนจะคลี่คลาย18-19
0: ก็จริงๆมันก็เป็นช่วงๆแหละมันจะมีช่วงฝนเยอะบ้างช่วงฝนน้อยบ้างนะครับแต่ต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นไปตามฤดูกาลนะครับตรงนี้ฝนเยอะนะครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงทั่วไทยนะคะไม่พูดถึงภาคใต้นะพูดถึงทั่วไทยเลยนะคะจะมีตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างอีก
0: พื้นที่อาจจะตกหนักได้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางตอนล่างกับภาคตอนออกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเอา13-14เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะลมที่มันเบียดกันส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะครับก็คือแถมภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างไปด้วยแต่จะมีบางวันที่ของภาคเหนือตอนล่างก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับ
1: ฉะนั้น 13-16 เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่แต่ละพื้นที่แตกต่างกัน
0: ต่างกันครับ
1: ค่ะจะชี้เลยว่าวันที่เท่านั้นเท่านี้พื้นที่นี้
0: ใช่ต้องแยก
1: กันนะคะหลายพื้นที่เลยแต่ละวันแตกต่างกันด้วยนะคะน้องออยขาแล้วก็อยุธยาฝนจะหมดหรือยังจะเกี่ยวข้าว
0: ยังครับ13-14อาจจะมี15เนาะที่ฝนมันกระจายตัวดีขึ้นนะครับหลังจากนั้นเป็นฝนเล็กน้อยฝนปานกลางที่พอมีได้นะครับลมหนาวมันยังไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นฝนมันยังเข้ามาได้อยู่
1: ค่ะทักทายคุณอนันต์นะคะแล้วก็คุณสุขศรีด้วยคุณวิษณุค่ะบ้านน้ำเย็นท่าแซะลอยต่อกระบุรีท้องฟ้ามืดครึ้มนะฝนจะเข้ามาตอนไหน
0: จริงๆตอนนี้ก็มีนะครับแต่เป็นท่าแซะตอนล่างๆนะครับกับตัวเมืองชุมพรนะครับ
1: ค่ะคุณทรงพลค่ะ13-15ตุลาคมนี้พื้นที่ของกรุงเทพจะมีฝนตกกระจายทุกเขตไหมจะมีฝนตกหนักไหม
0: ต้องบอกว่าทุกเขตไหมมันก็ส่วนใหญ่นะครับฝนตกหนักมีไหมมีแต่ลักษณะนะครับมันก็จะมาแบบประมาณวัน2วันนะครับก็คือผมคอนเน้น13-14เป็นหลักนะครับแต่ว่า15นะครับฝนมันก็มีแต่ว่ามันลดร้อยลงไปนะครับมีบ้างนั่นแหละไม่ได้หายไปสักทีเดียวฝนตกหนักอาจจะไม่ได้แช่มากนักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝนที่มันเคลื่อนตัวนะครับ
1: ค่ะก็คือเน้น13-14เป็นหลักในกรุงเทพและปริมณฑล
0: ครับ
1: ค่ะชุมพรตกหนักถึงวันไหนอีกละสิครั้งนึงชุมพรเข้ามาเยอะมากตอนนี
0: ้ก็ยังนะครับไปนู่นนะครับ16-17ก็ยังหนักได้นะครับ
1: ค่ะจะเบาลงได้ก็18-19ใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวคือมันก็เหมือนจะเบาลงเลยแต่ว่า
1: ค่ะ
0: คือ
1: แต่นี่ถาม
0: ก็เบาลงประมาณนึง
1: อันนี้ถามถึงตกหนักเฉย
0: ๆใช
1: ่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเบานี่18-19เบาได
0: ้ครับประมาณนั้น
4: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: แม่ทัพภาคที่4ยืนยันพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนพลโทชาคริตอุจารัตนะแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่าทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีลงไปถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักขณะที่ทหารพร้อมสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบทั้งนี้ได้นำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาปรับปรุงการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลน้ำเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้าให้แม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยและนักวิชาการได้พัฒนาแพลตฟอร์มติดตามสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกแม่ทัพภาคที่4ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานและติดตามประกาศแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดหากเจ้าหน้าที่แจ้งให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีกำลังพลภายใต้โครงสร้างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสนับสนุนเพิ่มเติมพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
7: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
11: English please press 1
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
13: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
15: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
16: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุกเพื่อเกษตรกรไทยมีความสมบูรณ์เกิดความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 3. พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ 4. สนับสนุนเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการรองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดินรวมทั้งการจัดทำสารระบบที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีในช่วงเช้านะครับที่รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสี่คิ้วครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org รวมไปถึงทาง ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าผ่านทางหน้าเพจ Facebookหรือว่าหน้าช่อง YouTube นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมาครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดอำเภอใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรครับแจ้งกันเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับ0815109471หรือว่าในช่วงที่2ของรายการอยากจะโทรสอบถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมาคมนะครับหรือว่าของภาครัฐก็โทรสอบถามได้นะครับ0815109471นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB Update ก็วันนี้มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเรียกว่าเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมซึ่งก็มีผู้บริการเรานะครับออกไปใช้สิทธิ์กันหลากหลายท่านเช่นในการเดี๋ยวจะได้นำบรรยากาศมาเล่าให้ฟังนะครับรวมไปถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากทางด้านของสำนักงานจัดหางานนะครับเรื่องของการจ้างงานตามมาตรา35ซึ่งเริ่มเปิดรับในการจ้างงานในปี70กันแล้วนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าแบบเรามีสิทธิมีเสียงในการกำหนดอนาคตความมั่นคงในที่ทำงานของเราเองเนี่ยแต่ว่ากลับไม่สามารถแม้แต่จะเดินทางเข้าไปในคูหาเพื่อลงคะแนนได้มันจะเป็นยังไง
2: เป็นสถานการณ์ที่น่าคิดมากครับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันจันทร์ที่22 ตุลาคม 2569ค่ะ
2: ครับผม
1: การเจาะลึกข่าวของเราออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองนะคะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยค่ะออกอากาศกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลย
2: ครับซึ่งผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานั่นเองครับ
1: ถูกต้องค่ะเป้าหมายของเราในวันนี้คือการเจาะลึกแล้วก็เล่ารายละเอียดข่าวสารด้านคนพิการแบบครบถ้วนทุกประเด็นเลยโดยไม่มีการตัดทอนนะคะเอาล่ะเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ
2: คือจากเรื่องที่คุณเกริ่นมาเมื่อครู่นี้ครับแบบมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตรงเลยนะครับเป็นบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: อ๋อใช่เลยค่ะคราวนี้
2: ซึ่งมันซ่อนประเด็นเรื่องโครงสร้างทางสังคมไว้น่าสนใจมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะคือจากภาพข่าวเนี่ยเราเห็นคนพิการที่ใช้รถเข็นออกไปยืนอ่านบอร์ดข้อมูลแล้วก็ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยตัวเองท่ามกลางผู้คนมากมายเลยนะคะภาพนี้แบบมันสื่อชัดเจนมากว่าคนพิการก็คือคนทำงานที่มีรายได้แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน
3: แน่นอนครับ
1: การออกไปใช้สิทธิครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลือกตั้งธรรมดานะคะแต่มันเหมือนแบบการเลือกผู้ช่วยนักบินในเส้นทางการทำงานเลย
3: โอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับ
1: ใช่ไหมคะคือคำถามคือเสียงเล็กๆเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางระบบการทำงานได้อย่างไรบ้าง
2: สิ่งที่น่าสนใจมากตรงนี้คือมันมีภาพหนึ่งครับที่คนใช้รถเข็นกำลังขึ้นรถผ่านลิฟต์ยก
1: ดิฉันเห็นภาพนั้นเหมือนกันค่ะ
2: ใช่ไหมครับภาพนี้มันสะท้อนกลไกที่ซับซ้อนกว่าแค่การกากบาทลงคะแนนนะคือมันชี้ให้เห็นลึกซึ้งเลยว่าการมีสิทธิเนี่ยมันต้องเดินคู่ไปกับการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกได้จริงเสมอ
4: จริงค่ะ
2: เพราะต่อให้กฎหมายออกแบบมาให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ถ้าแบบการเดินทางมันไม่รองรับสิทธินั้นก็ถูกตัดทิ้งตั้งแต่หน้าประตูบ้านแล้วครับ
1: โอ้เดี๋ยวนะคะขอแย้งนิดนึง
2: ครับผม
1: คือเข้าใจเรื่องโครงสร้างพื้นฐานกับการเดินทางนะคะแต่ว่าการมีลิฟต์ยกรถเข็นในวันเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นแค่ปลายเหตุหรือเปล่าคะ
2: ยังไงนะครับ
1: คือปัญหาที่แท้จริงมันน่าจะเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งไกลเลยนะคือการที่คนพิการต้องมีงานทำก่อนถึงจะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วก็มีสิทธิ์โหวตบอร์ดประกันสังคมได้ตั้งแต่แรกถ้าไม่มีงานสิทธิ์พวกนี้ก็ไม่เกิดเลยถูกไหมคะ
2: โหเป็นการตั้งคำถามที่ตรงจุดมากครับแล้วก็นั่นคือหัวใจสำคัญเลยล่ะคือการจะเข้าไปรักษาสิทธิในฐานะแรงงานได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการมีอาชีพก่อนซึ่งก็คือกลไกของมาตรา35ที่ทางกรมการจัดหางานกำลังเปิดรับยื่นสิทธิอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับ
1: งั้นเรามาเจาะลึกขยายความเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังแบบไม่ค่อยเห็นภาพว่ามันทำงานยังไง
2: ได้เลยครับอธิบายกลไกแบบนี้นะครับคือกฎหมายเนี่ยกำหนดให้สถานประกอบการต้องจ้างงานคนพิการตามสัดส่วน
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าบริษัทไหนไม่สามารถจ้างงานได้โดยตรงมาตรา35ก็จะเปิดทางเลือกอื่นให้ครับ
4: เช่นอะไรบ้างคะ
2: ก็อย่างเช่นการให้สัมปทานพื้นที่ขายของการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือแบบแม้แต่การสนับสนุนทุนในการฝึกอบรมอาชีพนะครับ
4: อ๋อแทนที่จะแค่จ่ายเงินค่าปรับเข้ากองทุนไปเฉยๆใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับกลไกนี้มันจะช่วยสร้างระบบนิเวศที่ยืดหยุ่นทำให้คนพิการมีรายได้แล้วก็เปลี่ยนสถานะจากผู้รับความช่วยเหลือให้กลายมาเป็นผู้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงครับ
1: โอ้เข้าใจแล้วค่ะคือเป็นการสร้างโอกาสแบบจับต้องได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาใช้กลไกนี้นะคะทางกรมการจัดหางานเขาเปิดช่องทางแล้วค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นี้เลย
2: มีเวลาถึงสิ้นปีเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะนายจ้างคนพิการหรือว่าผู้ดูแลคนพิการเนี่ยสามารถไปติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ
2: หรือถ้าในกรุงเทพล่ะครับ
1: ถ้าในกรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่1ถึง10ได้เลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยหรือถ้าแบบอยากคุยกับเจ้าหน้าที่โดยตรงก็โทรไปสายด่วน1506แล้วกด2ได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้เลย
2: ครับผมคือถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันเนี่ย มาตรา35นี่แหละครับคือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ภาพการมีส่วนร่วมของคนพิการในข่าวแรกเกิดขึ้นได้จริง
4: จริงที่สุดค่ะทุกอย่างมันทำงานเชื่อมโยงกันเป็นวงจรจริงๆ
2: ใช่ครับ
4: แล้วก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกในวันนี้นะคะลองเก็บคำถามนี้ไปคิดต่อกันดูนะคะ
2: คำถามว่าอะไรครับ
1: หากสถานประกอบการทุกแห่งหันมาใช้ประโยชน์จากมาตรา35อย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการเดินทางที่ไร้อุปสรรคชมหน้าตลาดแรงงานและเศรษฐกิจโดยรวมของเราในอีก10ปีข้างหน้าจะเติบโตแล้วก็เปลี่ยนไปอย่างไร
2: โหเป็นมุมมองที่น่าเก็บไปคิดทบทวนอยู่จริงๆครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะครับ
4: ค่ะ
2: สามารถติดต่อได้ทางไหนครับ
1: สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ครับ
1: จดกันทันไหมคะย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ผ่านไปนะครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตจากรายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็นำข่าวสารดีๆให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวมาอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศประจำวันนะครับโดยเป็นสภาพอากาศจากระบบตรวจอากาศอัตโนมัติอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับณเวลา 9:00 นกับอีก15นาทีนะครับโดยประมาณนะครับ ขออภัยอุณหภูมิปัจจุบันครับ 28.6 องศาเซลเซียสนะครับลมความเร็ว 15.8 กิโลเมตรจากทิศตะวันออกค่อนไปทางใต้นะครับฝนวันนี้สะสมไม่มีนะครับยังไม่มีฝนสะสมในช่วงนี้นะครับลักษณะของท้องฟ้าวันนี้เป็นท้องฟ้าโปร่งนะครับทัศนวิสัยประมาณ10กิโลเมตรนะครับแล้วก็พระอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้ครับ 17:54 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:02 นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ 33.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 24.6 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้อยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนวันที่13ตุลาคมวันพรุ่งนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองโอกาสเกิดได้อยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับอุณหภูมิต่ำสุดคาดไว้ประมาณ22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่คาดไว้ประมาณอยู่ที่32องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือข่าวพยากรณ์อากาศนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหยิบนำมาฝากกันในทุกๆเช้าของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้หยิบหนึ่งผลงานเพลงนี้ให้ท่านได้รับฟังนะครับงานฮิตในช่วงนี้เลยนะครับเพราะพี่รักจริงดักทีเคแบนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยโรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อจากการไอจามรดกันหรือเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือผ้าเช็ดหน้าแก้วน้ำที่เปื้อนน้ำโมกน้ำลายและเสมหะของผู้ป่วยนอกจากนั้นยังอาจติดจากการหายใจเอาเชื้อไวรัสในฝอยละอองน้ำโมกน้ำลายที่ฟุ้งกระจายในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางเยื่อบุจมูกและปากและสามารถแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้มากในช่วง 3-7 วันนับจากเริ่มป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้โดย 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก 3. ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ไอจาม 4. ไม่ใช้แก้วน้ำหลอดดูดช้อนอาหารผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะสิ่งของผู้

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

เจ้าดอกจำปานะครับเพลงเพราะๆอยู่ให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาแสงสว่างในความมืดนะครับ9นาฬิกากับอีก38นาทีโดยประมาณกลับมาชุดที่2นะครับรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง2สถานีในรอบเช้านะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณดูณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคองครับ FM 100เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ www.nmab.or.thนะครับ /radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้รวมถึง ddlambdakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็หน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังก็0815109471ครับ0815109471หรือว่าจะโทรสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของภาครัฐนะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับช่วงผ่านหน้าไมค์ตรงนี้ได้เลยหรือว่าโทรขอเพลงโทรมาพูดคุยอัปเดตสภาพอากาศกันได้นะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้ก็ในช่วงเช้านะครับก็ออกไปให้บริการกันแล้วนะครับสำหรับการนวดไทยเพื่อสุขภาพให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุนะครับในโครงการคนตาบอดนวดการกุศลผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ร่วมมือกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับจัดโครงการนี้ขึ้นนะครับเราก็จัดมากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยโครงการนี้จัดขึ้นประมาณทุกๆวันที่12ของเดือนนะครับวันที่12บางเดือนอาจจะไม่ว่างก็จะมีเลื่อนไปบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวันที่12ของเดือนโดยบางเดือนก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่มีประชาสัมพันธ์บ้างก็ต้องขออภัยว่าบางเดือนเราก็ไปสถานที่ที่เป็นเรียกว่าสถานที่ปิดนะครับเช่นบ้านพักคนชราอะไรแบบนี้นะครับก็คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ด้านในก็จะไม่ได้เข้าไปไม่ได้สามารถเข้าไปรับบริการได้นะครับแต่ในเดือนนี้ขออภัยในเดือนนี้เดือนตุลาคมนะครับ2569นี้วันที่12นะครับก็เราไปให้บริการกันที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยนำทีมโดยท่านทรงกฎเพชรโคกสูงนะครับกรรมการและเหรัญยิกศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานำทีมหมอนวดเราไปในวันนี้นะครับก็พ่อแม่พี่น้องผู้ญาติตายายนะครับก็ไปรับบริการฟรีกันได้โดยหมอนวดที่ให้บริการมานำมาให้บริการในวันนี้นะครับก็เป็นหมอนวดที่ผ่านหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ255ชั่วโมงสำหรับคนตาบอดนะครับแล้วก็ผ่านการขึ้นทะเบียนนะครับเป็นผู้ให้บริการนวดอย่างถูกกฎหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้วมั่นใจได้อย่างแน่นอนนะครับเราให้บริการกันตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลาช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับ9โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับณที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ไปรับบริการกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่044353452นะครับ044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือไม่ได้โทรศัพท์มือถือก็0943478918
364-2635ครับ094-364-2635นะครับก็เป็นบริการนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เรียกว่าคืนกำไรให้กับสังคมนะครับสังคมให้ดาวเราก็คืนกำไรให้กับสังคมนะครับกับโครงการคนตาบอดนวดกายกุศลผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเราก็ยังเหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับสถานที่ใดที่อยากให้เราลงไปให้บริการฟรีกับผู้สูงอายุในบริเวณของท่านนะครับก็แจ้งเราแจ้งเรากันเข้ามาได้นะครับอีก2เดือนก็เรายังไม่ได้มีแผนที่จะลงที่ใดนะครับแจ้งเรากันเข้ามาได้044-353-452 094-364-2635หรือว่าท่านใดจัดงานอีเวนต์นะครับต่างๆหรือว่าเป็นบริษัทนะครับอยากจ้างหมอนวดเราไปอาจจะเป็นนวดเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานนะครับอาจจะเป็นเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามราคากันได้นะครับทางศูนย์เราก็จะนำหมอนวดนะครับคนตาบอดเราไปให้บริการให้นะครับก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยหรือว่าติดต่อสอบถามผ่านเพจ Facebook ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับหรือว่าเพจองค์กรแม่ก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่คนตาบอดเราสามารถทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับก็อยากให้มาลองใช้บริการกันแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยยกเรียกว่ายกภาระนะครับยกภาระงานนะครับให้กับทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับจะได้มีการเปิดเป็นร้านนวดนะครับคนตาบอดขึ้นเพื่อให้บริการในจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปจะได้คอยติดตามกันในลำดับต่อไปนะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับช่วงนี้หยิบหนึ่งผลงานเพลงนี้จากโจอี้บูวสิทธิ์แล้วก็พันวรการนะครับมอบหุงข้าวให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้กับช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

มอหุงข้าวนะครับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์วรการนะครับเพลงก็ใหม่พอสมควรนะครับหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับในวันนี้นะครับทางสมาคมของเราก็อาจจะเจ้าที่อาจจะให้บริการไม่ได้เต็มที่นิดนึงนะครับสำหรับสมาชิกที่มารับบริการที่นี่นะครับเนื่องจากเราได้รับการขอความอนุเคราะห์นะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับในการจัดเป็นสนามสอบนะครับสัมภาษณ์ในการสอบเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับวันนี้ก็อาจจะมีรถนะครับมีผู้คนเยอะแยะนิดนึงอาจจะให้บริการกับสมาชิกเราไม่เต็มที่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็แต่ก็ยังมารับบริการกันได้หรือว่าโทรสอบถามข้อมูลต่างๆกันได้แต่อาจจะต้องรอสายหรือว่าอาจจะต้องโทรซ้ํานิดนึงนะครับอาจจะบางทีอาจจะรับไม่ทันนะครับอย่างไรต้องขออภัยหรือว่าส่งข้อความสอบถามทิ้งไว้ที่เพจก็ได้นะครับเพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับส่งข้อความไม่ได้หรือว่าเป็น LINE แอดก็แอด NMAB Connectส่งข้อความสอบถามไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราปิดทำการนะครับเนื่องในวันนวมินนะครับหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับ13ตุลาคม2569โดยเราจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธนะครับก็อย่างไรวันนี้ก็ติดต่อไว้ก่อนได้นะครับสอบถามเรื่องอะไรก็สอบถามได้หรือว่าวันพรุ่งนี้ก็สอบถามไว้ในกล่องข้อความเพจหรือว่ากล่องข้อความของ LINE Official ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืด นะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นอกจากพันสองคลื่นนี้ในช่วงเช้าแล้วนะครับเรายังออกอากาศเพิ่มเติมอีกนะครับในช่วงบ่าย15นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสดาง FM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 MHz อำเภอโนนแดงพร้อมทั้งท้องถิ่นประทาย 104.50 MHzอำเภอประถ่ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกาก็ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ FM 107.25 MHz นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยในทุกๆช่วงเวลาที่เราออกอากาศนะครับสำหรับในช่วงเช้าก็จะเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็จะออกอากาศทุกวันนะครับแล้วก็ช่วง16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเบื้องต้นออกอากาศจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งรายการอีกหนึ่งสถานีก็คือทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเบื้องต้นในปีงบประมาณ2570นี้เราออกอากาศในทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนแต่ช่วงเวลาเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มจากทางสถานีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนผังรายการในช่วงปีงบประมาณใหม่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะครับเดี๋ยวสอบถามกับสถานีมาแล้วจะแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับก็ฝากติดตามทุกๆรายการกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเราเป็นแม่ข่ายนะครับลิงก์สัญญาณรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมาออกอากาศที่จังหวัดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าสมาชิกของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาก็สามารถติดตามข่าวสารของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยกันได้ในวันอาทิตย์นะครับผ่าน3สถานีในช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับกับสมาคมเครือข่ายของเราก็ถือว่าเป็นองค์การคนตาบอดระดับชาตินะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับจากส่วนกลางให้กับสมาชิกคนตาบอดส่วนภูมิภาคได้รับทราบกันนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับ
ก็ตามที่จะย้ำไปในทุกๆวันนะครับหมายเลขโทรศัพท์เรา044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับถ้าโทรมา8:29หรือว่า17:01 น.ก็ไม่มีเจ้าที่รับสายนะครับรบกวนโทรมาในเวลาทำการนะครับของสมาคมด้วยนะครับแล้วก็ทางออนไลน์ก็ติดตามกันได้ผ่านเพจ Facebook นะครับพิมพ์ว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพจจริงเพจแท้ต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับหรือว่าเครื่องหมายยืนยันตัวตนนะครับอยู่ที่ชื่อเพจตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ประมาณ 12,000 กว่าคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจของสมาคมเราไว้ด้วยหรือว่าสงสัยข้อมูลในส่วนไหนก็ทักกล่องข้อความมาได้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบของ LINE ก็เราก็มี LINE Official นะครับก็ @nmabconnect นะครับ @nmabconnect ก็เพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็พิเศษนะครับทางช่องทาง Facebook นะครับหรือว่าช่องทาง LINE 2ช่องทางนี้ท่านสามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้เช่นเดียวกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับตัวเพจก็กดเข้าไปในกล่องข้อความก็จะมีปุ่มให้โทรออกเหมือน Messenger ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ LINE ก็จะมีปุ่มให้โทรออกเหมือนกันนะครับแต่2ช่องทางนี้ก็โทรได้ในวันและเวลาทำการอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆก็จะมี YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับแล้วก็รวมไปถึงเว็บไซต์ก็ www.nmab.or.th นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดดูข้อมูลข่าวสารหรือว่าฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ได้แล้วก็รายการอื่นๆของทางสมาคมนะครับคลิกไปที่ฟังสถานี KRB Radio ได้เลยนะครับร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับในช่วยกันจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่กันได้นะครับเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีมากที่สุดในประเทศไทย 12,000 กว่าคนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนายังมีเรียกว่าไม่ถึง 10% ของคนตาบอดทั้งหมดเลยนะครับสมาคมของเราก็ต้องเป็นอีกหนึ่งกลไกนะครับที่จะคอยขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรเอกชนแล้วก็องค์กรภาครัฐอื่นๆนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราร่วมสนับสนุนกันได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050 661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนสมาคมของเราด้วยดีเสมอมาและหวังว่าท่านก็จะได้ให้การสนับสนุนสมาคมของเราได้อย่างนี้ตลอดไปนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่คทช.ใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่ไร่หมุนเวียนปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการดำเนินการและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ภายหลังการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้พร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดการที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือแยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขส่วนการจัดการป่าชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอการดำเนินการทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขนมจีน
10: วันนี้คุณแม่ทำขนมจีนน้ำยาอร่อยจังเลย
11: ก้อยชอบกินขนมจีนน้ำพริกเพราะมันไม่เผ
10: ็
11: ด
10: แปลกดีนะอาหารของไทยแท้ๆทำไมเรียกขนมจีนก็ไม่รู
11: ้นั่นน่ะสิแปลกดีนะ
10: เพื่อนของพี่ที่เรียนห้องเดียวกันน่ะเขามาจากทางเหนือเขาไม่เรียกว่าขนมจีนหรอกเขาเรียกว่าขนมเส้นเขาบอกว่าเขาชอบขนมเส้นน้ำเงี้ยว
11: ถ้ากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวแล้วต้องร้องเพลงมองแซะแซะมองด้วยหรือเปล่า
12: ดีนะศรีสวัสดิ์คิดมุกตลกก็เป็นด้วย
13: ขนมจีนทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ายเส้นหมี่กินกับน้ำยาน้ำพริกหรือน้ำเงี้ยวเป็นต้น
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ่ะแล้วก็รอบต่อไปนี้นะครับผมโอ้โหชอบจะของฟรีนะพี่หัวโล้นครับบอกคนข้างๆนะฮะลำวงนะครับไม่ใช่ลำซิ่ง
1: ขมวนปานนี่ไผสิอดใจได้หรอพ
0: ี่ถ้าชอบก็ซื้อบัตรมาสิครับ
1: กำลังไปแลกเช็คอยู
2: ่โอ้ยแลกเช็คเห็นพวกเงินวันอร่อยอยู
0: ่แหมอ่ะชอบของฟรีไม่มีปัญหาเพราะว่ามีคนใจบุญเมาให้เต้นกันอีกแล้ว
2: ใครใครเมาเนี่ยใครเมาเนี่ย
0: เจ๊ยาท่าเสด็จนะฮะ
2: ญาติกันญาติกัน
0: เมาให้เล็กสารยารำ
2: โอ้ยนะครับญาติกันญาติกัน
0: โอ้โหญาติเยอะเนี่ยเอาก็เป็นว่าจะใช่ญาติหรือไม่ใช่ญาติก็แล้วแต่นะฮะเขาบอกว่ารำกันทุกคนเพราะฉะนั้นก็ใครอยากจะรำฟรีก็ขึ้นมาได้เลยในจังหวะลำวงนะฮะเสนอผลงานเพลงนี้เลยนะครับหนุ่มรำโทนฮะอ่ะเชิญได้เลยเร็วมา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเดินหน้าเช็คลิสต์ความพร้อมในอำเภอและท้องถิ่นรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่งเตรียมพร้อมรับฝนหนัก 9-13 ตุลาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569การเตรียมความพร้อมดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่8ตุลาคม2569ที่แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่12-13ตุลาคมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการติดตามความพร้อมในระดับพื้นที่โดยเฉพาะแผนการบริหารจัดการน้ำระบบระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากการเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนแผนอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเน้นการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานชลประทานและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย7มาตรการสำคัญได้แก่ประเมินสถานการณ์และกำหนดจุดเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเส้นทางคมนาคมตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและจุดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเตรียมกำลังพลและทรัพยากรให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนเตรียมแผนอพยพและระบบแจ้งเตือนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบูรณาการการทำงานและสั่งการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาพร้อมเตรียมสิ่งของที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากพบสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมหรือ GFM เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำปศุสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมเพื่อลดปัญหาจากการเกิดโรคระบาดและส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์มีความปลอดภัยโดยมีระบบการป้องกันโรคการตรวจสอบย้อนกลับและการเพิ่มผลผลิตรวมกับการจัดการอาหารพันธุ์สัตว์และการรวมกลุ่มเพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาโรคระบาดและเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาให้เป็นฟาร์มที่มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์หรือ GAP สำหรับประโยชน์จากการทำฟาร์ม GFM ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีอาชีพที่มีความมั่นคงยั่งยืนปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีการรับรองฟาร์ม GFM ในสัตว์10ชนิดได้แก่ไก่พื้นเมืองไก่ไข่เป็ดเนื้อเป็ดไข่โคเนื้อโคนมกระบือแพะแกะและสุกรโดยมีหลักในการตรวจประเมินฟาร์มคือพื้นที่เลี้ยงและโครงสร้างการจัดการโรงเรือนยานพาหนะบุคคล รวมถึงการจัดการด้านสุขภาพอาหารและยารักษาโรคการจัดการข้อมูลสุขศาสตร์การรีดนมและเครื่องรีดคุณภาพน้ำนมทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมสามารถยื่นคำขอต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่ผู้ขอมีสถานที่เลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่ได้สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพภูเก็ตเกมและจังซีลอนเกมปี2571แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2570ประจำปีงบประมาณ2570เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านกีฬาและร่วมพิจารณาแนวทางเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมและกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมพุทธศักราช2571สำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43ภูเก็ตเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่29มีนาคมถึง9เมษายน2571และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10จังซีลอนเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง23เมษายน2571ณจังหวัดภูเก็ตโดยจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้ง2รายการซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของจังหวัดตลอดจนสร้างโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาในระดับประเทศทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าเตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสถานที่จัดการแข่งขันบุคลากรการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจราจรการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อรองรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วประเทศสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตลอดช่วงการจัดงาน
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกกต.ตอนองค์การบริหารส่วนตำบล
9: กต.ก็กรรมการการเลือกตั้งกทม.ก็กรุงเทพมหานครแต่อบต.นี่มันคืออะไรกันนะปลัดไก่
10: อย่าเพิ่งมึนเจ๊ซออบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลยังไงล่ะครับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดจัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยครับเพื่อดูแลและก็จัดทำบริการสาธารณะให้ประชาชนในตำบลนั้นๆมีหน้าที่พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมโดยนายกอบต.ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาอบต.เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้ง2ส่วนนี้นะครับก็มาจากการเลือกตั้งมีวาระ4ปีแต่นายกดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน2วาระไม่ได้นะครับอยากเป็นต่อก็ค่อยมาสมัครใหม่เมื่อพ้น4ปีไปแล้วครับและก็มีนายอำเภอกำกับดูแลอีกทีนึงครับ
8: กกต.สุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดงานวันวานยังหวานอยู่มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนถ่ายทอดเสน่ห์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดวันวานยังหวานอยู่กลิ่นอายแห่งความทรงจำที่กำลังจางหายไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างการรับรู้และยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเผยแพร่เรื่องราวอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างใกล้ชิดจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ณบริเวณขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นทั้งทรัพยากรธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถนำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาต่อยอดเป็นกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าและรายได้แก่ชุมชนภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสาธิตและกิจกรรมเวิร์กช็อปจากชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการมั่วชุมชนกิจกรรมพาแอวชุมชนและกิจกรรมม่วนมันขันโตก CBT วิถีชาติพันธุ์ที่นำเสนออาหารพื้นถิ่นและเรื่องราวทางวัฒนธรรมของชุมชนผ่านการแสดงและการเล่าเรื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ในวันที่9ตุลาคม2569ยังมีกิจกรรม CBT Business Matching เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและชุมชนท่องเที่ยวได้เชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจต่อยอดศักยภาพสู่ตลาดในระดับที่กว้างขึ้นและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่สร้างแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไปคมสันคำวง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store
8: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เอ้าน้องหนูครับมาปิดโทรทัศน์ของพี่ทำไมครับ
1: หนูไม่ชอบดูนักมวยเขาชกกันค่ะยิ่งคู่นี้ผู้บรรยายในทีวีเขาบอกว่าชกกันอย่างถึงพริกถึงขิงด้วยหนูว่าปิดทีวีดีกว่าค่ะ
0: เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับอันนี้มันรายการมวยนะครับไม่ใช่รายการอาหารจะมาพริกมาขิงอะไรแถวนี
1: ้พี่ทินเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคะถึงพริกถึงขิงใช้ในกรณีที่บุคคล2ฝ่ายต่อสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงเหมือนอย่างเช่นที่ผู้บรรยายในทีวีเขาบอกว่านักมวยคู่นี้ชกกันอย่างถึงพริกถึงขิงบางครั้งก็อาจจะใช้ในกรณีที่บุคคล2ฝ่ายโต้เถียงกันด้วยถ้อยคำที่รุนแรงเผ็ดร้อนก็ได้ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าถึงพริกถึงขิงน่าจะใช้เปรียบเทียบกับประเภทอาหารพวกเผ็ดๆร้อนๆอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้จริงๆแล้วสำนวนนี้ก็มีที่มาจากการปรุงอาหารค่ะเนื่องจากเครื่องปรุงอาหารไทยอาจจะใช้ทั้งพริกและขิงพริกมีรสเผ็ดขิงก็มีรสเผ็ดแล้วก็ร้อนดังนั้นอาหารที่ใส่ทั้งพริกทั้งขิงมากๆก็จะทั้งเผ็ดทั้งร้อนสำนวนนี้จึงใช้ในกรณีที่มีบุคคล2ฝ่ายโต้แย้งกันด้วยถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนหรือต่อสู้กันอย่างดุเดือดรุนแรงว่าถึงพริกถึงขิงเพราะว่าต่างก็เผ็ดร้อนด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
0: พี่นึกออกแล้วพี่เคยได้ยินสำนวนนี้ถึงพริกถึงขิงในการโต้วาที
1: ใช่แล้วค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายที่จะมาโต้วาทีกันต่างก็ไม่มีใครยอมใครใช้ถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนแบบนี้เขาก็จะเรียกว่าการโต้วาทีครั้งนั้นถึงพริกถึงขิงจริงๆค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับสำนวนถึงพริกถึงขิงใช้ในกรณีบุคคล2ฝ่ายโต้แย้งด้วยถ้อยคำรุนแรงเผ็ดร้อนหรือต่อสู้กันอย่างดุเดือดแรง
1: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะฉะนั้นดูสารคดีกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะ

ฝอยผิวเที่ยวเห็นทิวลมผิวผ่านเห็นเนินเขาลดลันดังสวรรค์น้ำหมอกย่อยพี่คอยน้องว่าตาวมาเบิ่งฝอยลมแล้วแทบบ้าเบิ่งฝอยลมแล้วแทบบ้า

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ส่งต่อความรู้รับมือน้ำท่วม 6,101 เล่มครอบคลุม44อำเภอ 2,260 หมู่บ้านชายแดนใต้ศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งสร้างความพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่งมอบคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนผ่านเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชนลดความเสี่ยงและความสูญเสียจากภัยพิบัติระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคม2569ซึ่งกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษจะทำคู่มือเตรียมความพร้อมรองรับเหตุอุทกภัยสำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 6,101 เล่มครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอจะนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยรวมทั้งสิ้น44อำเภอ 2,260 หมู่บ้านการดำเนินงานดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตลอดจนลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้สอบต.ได้กำหนดแนวทางการกระจายคู่มือผ่านประธานเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิประจำอำเภอเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่พร้อมประสานหน่วยงานระดับอำเภอและเครือข่ายในชุมชนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังจัดทำคู่มือในรูปแบบอีบุ๊กผ่าน QR code เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้สะดวกยิ่งขึ้นการส่งมอบคู่มือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกของสอบต.ในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในระดับชุมชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมสามารถรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูมรสุม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ด้าม
9: นี่สีสวัสดิ์ฉันมีดินสอสองด้ามฉันแบ่งให้เธอหนึ่งด้ามเอาไหม
10: แหมเธอนี่ใจดีจังรู้จักแบ่งปันด้วยแต่เมื่อกี้ฉันได้ยินเธอเรียกดินสอเป็นด้ามไม่ถูกนะเขาเรียกดินสอเป็นแท่งไม่ใช่ด้ามปากกาสิถึงจะเรียกเป็นด้าม
9: ทำไมอ่ะดินสอกับปากกาฉันก็ว่าลักษณะมันคล้ายๆกันนะไม่น่าจะเรียกต่างกัน
10: ที่เขาเรียกต่างกันเพราะดินสอมีลักษณะตันกลมยาวเขาจึงเรียกเป็นแท่งส่วนปากกาเดิมมีด้ามและมีตัวปากกาเสียบกับด้ามเขาจึงเรียกปากกาเป็นด้ามจ้ะ
9: ก็จริงเหมือนที่เธอบอกนะว่าแต่ว่าเธอจะเอาดินสอไหม
10: เอาสิขอบคุณนะที่เธอให้ดินสอฉันหนึ่งแท่งฉันก็มีปากกาให้เธอหนึ่งด้ามด้วยละลักษณะนามของดินสอใช้ว่าแท่งปากกาใช้ว่าด้าม
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือพร้อมเชิญชวนร่วมงานอเมริกันแฟร์ฉลองครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริกานายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่านางสาวคีเลียคัมมินกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหารือแนวทางการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสหรัฐอเมริกาในด้านต่างๆอาทิการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาภาคการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมถึงการส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติโดยเฉพาะการดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรบนพื้นที่สูงและการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีแผนดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวมถึงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และยาเสพติดซึ่งเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งสองประเทศพร้อมยืนยันความสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคม2569ณสวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐอเมริกาทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือในมิติต่างๆจึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่สะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาอีกด้วยคมสันต์คำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ครเอกอีกตัวในเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นทหารเอกพระรามมีฝีมือเก่งกาจและมีเรื่องราวสนุกสนานมากมายคือใครเพื่อเธอรู้ไหม
1: หนุมาน
2: ตอบเสียงดังชื่อนะก้าวแต้
1: ฉันชอบหนุมานนี่นะรบเก่งแล้วก็หาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ด้วยแถมฉลาดมีลูกเล่นเยอะ
0: แฟนตัวจริงของหนุมานเลยนะนี่ถ้าอย่างนั้นเธอรู้หรือเปล่าว่าหนุมานมีกำเนิดยังไง
1: ฉันรู้แต่ว่าหนุมานเป็นลูกพระพายมากกว่านี้ไม่แน่ใจ
0: งั้นฉันจะเล่าให้ฟังหนุมานเป็นพญาวานรที่เป็นทหารเอกของพระรามมีผิวกายสีขาวมีคุณทนหรือตุ้มหูขนเพชรเขี้ยวแก้วหาวเป็นดาวเป็นเดือนหนุมานเป็นลูกของนางสวาหะกับพระพายซึ่งเป็นเทพแห่งลมหนุมานจึงมีชื่อว่าวายุบุตรด้วยหนุมานแปลว่าผู้มีคางหมายถึงหนุมานมีคางใหญ่และเด่น
1: ลิงคางใหญ่แต่แมวอย่างเราคางเล็กเนาะ
0: พระอิศวรเล็งเห็นว่านางสวาหะควรมีลูกที่จะได้เป็นทหารเอกของพระรามจึงให้พระพายเอากำลังและอาวุธของพระองค์ไปซักเข้าปากนางสวาหะเพื่อให้เกิดลูกผู้เก่งกล้าอาวุธทั้ง3อย่างคือจับแก้วกลายเป็นหัวตรีเพชรกลายเป็นร่างกายและมือเท้าคทาเพชรให้กลายเป็นสันหลังของขาเมื่อจะทำลายล้างศัตรูให้ชักเอาตรีเพชรที่อกออกมาให้พระพายเป็นบิดาและเป็นผู้รักษากุมารนั้น
2: ให้พระพายรักษายังไงเหรอ
1: ถ้าหนุมานได้รับบาดเจ็บเพียงแค่ลมพัดมาต้องกายก็จะหายดีไงล่ะ
2: วันนี้ก้าวแต้มเก่งแฮะ
0: ถ้าเป็นเรื่องที่สนใจก้าวแต้มก็รู้เรื่องนะเช่นเรื่องอาหารแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่น
1: ก็ไม่รู้อะไรเลย
2: สีสว่างเล่าต่อสิกำลังสนุกเลย
0: หนุมานมีกำเนิดที่พิเศษกว่าลิงอื่นๆคือกระโดดออกจากปากของมารดาในวันอังคารเดือน3ปีขานมีขนาดเท่ากับผู้มีอายุได้16ปีนางสวาหะได้บอกหนุมานไว้ว่าผู้ใดเห็นคุณทนขนเพชรและเขี้ยวแก้วในกายของหนุมานผู้นั้นคือพระนารายณ์ที่อวตารมาขอให้หนุมานสวามิภักดิ์ผู้นั้นด้วยความซุกซนหนุมานได้ไปทำลายต้นไม้ในสวนของพระอุมาและถูกสาปให้กำลังกายลดลงครึ่งหนึ่งต่อเมื่อหนุมานได้พบพระรามแล้วพระรามลูบหลังตลอดจนถึงหางจึงจะพ้นคำสาป
2: หนุมานนี่สนจริงๆเลยนะ
1: เป็นลิงก็ต้องสนสิ
0: หนุมานยังมีวีรกรรมอีกเยอะเลยล่ะ
1: สีสวัสดิ์จะเล่าให้ฟังอีกใช่ไหม
0: จ้าแต
1: ่ก็ต้องคอยติดตามใช่ไหม
2: ว
1: ัน
2: นี้ก็ไม่เก่งจริงๆด้วย
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
5: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
6: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันทุกวัน15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผ่าน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับเวลาแล้วรับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอโนนแดงรวมถึงทางด้านของท้องถิ่นปทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ครับ www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org ครับติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศนะครับรวมถึงทางด้านของจอมสุรางโคราช .com ได้ด้วยนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอใดแจ้งผลการรับฟังเข้ามาได้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของคนตาบอดของคนพิการเรานะครับหรือจะแจ้งสภาพอากาศขอเพ่งต่างๆก็ได้เช่นเดียวกัน0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเรามาให้ท่านได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้มี2ข่าวเลยนะครับเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับสำหรับการเลือกบอร์ดประกันสังคมนะครับในวันที่11ตุลาคม2019ซึ่งก็มีคนพิการเราออกไปใช้สิทธินะครับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของการเปิดรับนะครับการจ้างงานในมาตรา35ของพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งทางสำนักงานจัดหางานทุกๆจังหวัดนะครับได้เปิดให้เหมือนลงชื่อแสดงความประสงค์ตรงนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะ
2: สวัสดีครับผมซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เรากระจายเสียงผ่านหลายเครือข่ายเลยนะคะเริ่มที่สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดกด้วยครับ
1: และอีกที่ก็คือสถานีวิทยุจอมสุรังเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองค่ะ
2: ครับผมโดยเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นเลยครับ
1: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนี้เรามีภารกิจมาเจาะลึกข่าวสารกันแบบเต็มๆเน้นข่าวด้านสิทธิและการทำงานของคนพิการแบบไม่มีตัดทอนเลยนะครับ
1: คือเราอยากให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญจริงๆค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเรามีตั๋วคอนเสิร์ต VIP อยู่ในมือ แต่พอไปถึงหน้างานเนี่ยกลับไม่มีทางลาดให้รถเข็นเข้าไปได้ตั๋วใบนั้นมันก็แบบแทบจะไร้ความหมายเลยใช่ไหมคะ
2: หูเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากครับ
1: ใช่ไหมล่ะคะซึ่งเรื่องนี้มันโยงไปถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้เลยค่ะวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
2: งานใหญ่เลยนะครับนั่น
1: ใช่ค่ะแล้วมีแอดมินเพจท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนพิการเขาไปใช้สิทธิ์แล้วก็เห็นเพื่อนคนพิการที่ใช้รถเข็นมาร่วมอ่านบอร์ดข้อมูลแล้วก็ใช้สิทธิ์เหมือนกัน
2: ครับ
1: ทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าคนพิการบางคนต้องใช้ลิฟต์ยกขึ้นรถพร้อมกับมีคนดูแลมาด้วยคือสิทธิพลเมืองในการเลือกตั้งมันจะทำงานไม่ได้เต็มที่เลยถ้าการเดินทางไม่รองรับค่ะ
2: จริงด้วยครับคือภาพนี้มันตอกย้ำในแง่สำคัญมากๆเลยนะสังคมมักจะลืมไปว่าคนพิการก็คือคนทำงานคนหนึ่ง
1: ถูกต้องค่ะ
2: พวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบจ่ายภาษีแล้วก็ต้องการความมั่นคงเหมือนกันการที่เขาออกมาเลือกตั้งเนี่ยมันคือการเปล่งเสียงเรียกร้องระบบประกันสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิตพวกเขาครับ
1: พอพูดถึงเรื่องคนพิการในฐานะคนทำงานที่จ่ายภาษีเนี่ยมันเชื่อมกับข่าวสำคัญจากกรมการจัดหางานพอดีเลยค่ะ
2: เรื่องมาตรา35ใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะเป็นเรื่องการเปิดรับยื่นสิทธิมาตรา35ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550เพื่อช่วยให้คนพิการมีอาชีพแล้วก็รายได
2: ้คือมาตรา35เนี่ยมันสำคัญมากนะครับมันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความต้องการทำงานกับการสนับสนุนเชิงระบบที่จับต้องได้จริง
1: แล้วรายละเอียดการยื่นสิทธิรอบนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: คือเขาเปิดรับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปอยู่ถึง31ธันวาคม2569นี่ครับกลุ่มเป้าหมายก็คือในจ้างคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการครับ
1: โอ้โหมีเวลาถึงแค่สิ้นปีนี้เองนะคะเนี่ย
2: ใช่ครับโค้งสุดท้ายแล้วต้องรีบขยับตัวกันหน่อย
1: แล้วอย่างนี้ต้องไปยื่นเรื่องที่ไหนคะ
2: ไปยื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเลยครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็จะเป็นพื้นที่1ถึง10ครับ
1: เข้าใจละแล้วถ้าใครฟังอยู่แล้วแบบอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มนะคะ
2: โทรไปที่สายด่วน1506แล้วกด2ได้เลยครับ
1: ได้เลยค่ะ1506กด2นะคะและสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับผมติดต่อได้ทางไหนครับ
1: สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ค่ะหรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะ
2: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะครับ
1: ใช่ค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีข้อคิดอะไรอยากฝากทิ้งท้ายไหมคะ
2: มีครับคือผมอยากชวนฉุกคิดต่อว่าถ้าการเดินทางที่เข้าถึงได้เป็นปัจจัยที่ทำให้คนพิการออกมาใช้สิทธิ์ได้แล้วตอนนี้มันยังมีพื้นที่สาธารณะหรือโอกาสใดในสังคมอีกบ้างที่กำลังขาดหายเสียงของคนพิการไปเพียงเพราะโครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้ออำนวยให้พวกเขาไปถึง
1: โหเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดทิ้งท้ายจริงๆค่ะการเข้าถึงคือจุดเริ่มต้นของทุกโอกาสจริงๆเนาะ
2: ใช่เลยครับ
1: สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สำหรับไปผ่านไปนะคะสำหรับสาระดีๆจากรายการแสงสว่างในความมืดนะครับที่หยิบมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับสภาพอากาศใน วันนี้นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับการสับสนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็หยิบให้ท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันนะครับในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับจากสถานีตรวจอากาศสถานีตรวจอากาศอัตโนมัตินะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาในณเวลา15นาฬิกากับอีก3นาทีนะครับที่ระบบได้แจ้งไว้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้รวมไม่ว่าจะเป็นลมเป็นความชื้นต่างๆนะครับความรู้สึกจริงอาจจะสูงกว่านั้นนิดหน่อยประมาณ 33-34 องศานะครับลมมาจากทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือนะครับความเร็วลมประมาณ 10.8 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝนสะสมประมาณ1วันที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาไม่มีนะครับ0มิลลิเมตรนะครับสำหรับด้านของเมฆนะครับในตอนนี้ก็มีเมฆอยู่บางส่วนทัศนวิสัยอยู่ที่ประมาณ 12.0 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางด้านของพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ครับ 17 นาฬิกา 54 นาทีพระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6 นาฬิกา 2 นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 33.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ 24.6 องศาเซลเซียสนะครับวันนี้ยังมีโอกาสฝนตกฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมนะครับมีโอกาสฝนตกอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับลมความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วจากตะวันออกค่อนไปทางเหนือนะครับอุณหภูมิต่ำสุดที่คาดไว้22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่คาดไว้อยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คือข่าวพยากรณ์อากาศหยิบมาให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็สิ่งดีๆจากทางรายการกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับหยิบผลงานเพลงนี้จากพี่หนึ่งพี่สอนสินชัยนะครับกับลูกจ้างขอร้องครับเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

0: ุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
1: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: นั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบดิบข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด

เจ็บนี้เพื่อเธอนะครับการจากพี่ฝนธนสุนทรเพลงเพราะๆหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

15นาฬิกากับอีก40นาทีโดยประมาณนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณแล้วอยู่ในเวลานี้ทั้ง3สถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงรวมถึงท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็ติดตามรับฟังกันได้รวมไปถึงผ่านทางระบบออนไลน์ก็ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org แล้วก็รวมไปถึงทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของไม่ว่าจะเป็นของสมาคมเราเองนะครับหรือว่าเป็นของทางด้านของภาครัฐนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้0815109471ครับ0815109471นะครับหรือว่าจะสอบถามแจ้งสภาพอากาศขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันครับผ่านรายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้นะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมคนตาบอดนวดการกุศลแด่ให้กับผู้สูงอายุนะครับในเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นในทุกๆเดือนนะครับโดยเดือนตุลาคม2569นี้เราไปจัดกันที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเลยนะครับจากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายตรงนั้นแล้วก็มีผู้โทรเข้ามาที่สมาคมสอบถามนะครับข้อมูลบอกว่าฟังจากรายการแสงสว่างในความมืดด้วยก็ขอบพระคุณนะครับที่ความสนใจสำหรับบริการดีๆตรงนี้นะครับการนวดไทยผ่อนคลายจากหมอนวดนะครับคนตาบอดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ255ชั่วโมงจากศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดนะครับจากกรมสนับสนุนสุขภาพนะครับกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกกฎหมายนะครับเราก็นำมาให้บริการกันตรงนี้นะครับโดยในเดือนหน้าเดือนต่อๆไปนะครับจะเป็นที่ใดนั้นก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าท่านใดที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการต่างๆในเจ้าของพื้นที่ต่างๆนะครับอยากให้เราลงไปทำกิจกรรมนี้ในพื้นที่ของท่านนะครับให้กับผู้สูงอายุที่อยู่โดยรอบนะครับมารับบริการกันก็แจ้งหลังกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0816162399อันนี้เป็นเบอร์ของสมาคมนะครับถ้าเกิดเป็นเบอร์ของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาโดยตรงก็044353452044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเป็นเบอร์มือถือก็0943642635นะครับ0943642635เดี๋ยวจะได้นำภาพบรรยากาศนะครับกิจกรรมลงให้รับชมผ่านเพจของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็เพจของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเดี๋ยวจะได้นำลงให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจจะเป็นสถานประกอบการบริษัทโรงงานต่างๆนะครับหรือว่าเป็นงานอีเวนต์ต่างๆอยากได้หมอนวดนะครับถ้าเกิดเป็นงานอีเวนต์ก็อยากได้หมอนวดไปให้บริการกับคนที่มาเที่ยวงานหรือว่าถ้าเกิดเป็นสถานประกอบการเป็นโรงงานก็ให้เป็นหมอนวดนะครับเป็นเหมือนสวัสดิการให้กับพนักงานเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับมารับบริการนวดคลายปวดคลายเมื่อยตรงนี้นะครับก็มีหลายบริษัทแล้วนะครับที่ไม่ว่าจ้างเราไปเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับที่จะไปให้บริการกับ
พนักงานของท่านนะครับก็จ้างศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับราคาไม่แพงแล้วก็จะนำหมอนวดที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับไปให้บริการกับท่านในพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับก็ติดต่อตามเพจ Facebook ศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพจแล้วก็เว็บแล้วก็ทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการนะครับหรือว่า09436426350943642635เพื่อเป็นการสนับสนุน อาชีพให้กับคนตาบอดเรานะครับให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่เป็นภาระของสังคมนะครับก็ฝากสนับสนุนพิมพ์งานหมอนวดของเราไว้ด้วยแล้วก็ในอนาคตนะครับทางเราก็จะได้เปิดร้านนวดนะครับเพื่อสุขภาพที่สำนักงานของเรานะครับเปิดวันใดจะเปิดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยทั้งติดตามผ่านรายการแสงสว่างในความมืด นะครับหรือว่าติดตามผ่านเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหยิบผลงานเพลงนี้ให้ท่านได้รับฟังนะครับคู่ครองจากพี่ก่องห้วยไหลเพิ่มเติมผลงานเพลงกันได้ครับ0815109471ครับ

ทองนะครับงานเพาะๆอีกหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ก้องห้วยไร่นะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ฝากติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับติดชมรายการแจ้งผลการรับฟังขอเพลงได้ที่0815109471ครับวันนี้ที่สมาคมของเรานะครับเจ้าหน้าที่อาจจะให้บริการได้ไม่เต็มร้อยสักนิดหนึ่งต้องขออภัยเนื่องจากตอนนี้เราเป็นเหมือนได้รับขอความอนุเคราะห์นะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับมันเป็นสนามสอบเจ้าหน้าที่นะครับประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับเนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับทำให้สถานที่สำนักงานของสมาคมสาขาอีสานล่างไม่เพียงพอนะครับจึงมาขอความอนุเคราะห์ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในการจัดสอบนะครับตอนนี้ก็ยังสอบสัมภาษณ์กันอยู่ยังไม่เสร็จเลยนะครับสมาชิกที่มารับบริการก็อาจจะมีคนเยอะบ้างต้องขออภัยแล้วก็เจ้าที่อาจจะให้บริการล่าช้าบ้างนะครับเพราะต้องดูแลในหลายๆส่วนนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราปิดทำการนะครับเนื่องในวันนวมินทร์แล้วก็วันคล้ายวันสวรรคตนะครับสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับด้วยในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับก็เราจะกลับมาเปิดทำการกันอีกครั้งในวันพุธนะครับที่14ตุลาคม2569แต่ก็ยังใครมีข้อสงสัยเรื่องอะไรนะครับอยากสอบถามสมาคมก็ยังฝากข้อความไว้ได้เหมือนเดิมผ่านเพจ Facebookนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับส่งไปที่กล่องข้อความได้หรือว่าไปที่ LINE Official ก็ @nmabconnect นะครับส่งข้อความไปพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่เราไปตอบหรือว่าไม่ถนัดก็เป็น LINE กลุ่มก็ได้นะครับใครอยู่ใน LINE กลุ่มก็สอบถามไว้ใน LINE กลุ่มได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่หรือว่าผมจะไปตอบให้สำหรับข้อคำถามต่างๆนะครับแต่ทางโทรศัพท์นะครับก็งดให้บริการในวันพรุ่งนี้เนื่องจากปิดทำการนะครับแต่รายการแสงสว่างในความมืดของเราก็ยังมาพบกันเหมือนเดิมนะครับในวันพรุ่งนี้ยังออกอากาศสดกันเช่นเดิมมาฟังเพลงพ่อๆฟังสาระดีๆกันได้ในช่วงเวลา15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับผ่านหลากหลายช่องทางนะครับหลากหลายรูปแบบจะมาบริจาคด้วยตัวเองที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ได้นะครับบริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับหรือว่าบริจาคเป็นเงินถ้าเกิดบริจาคเป็นเงินก็อาจจะไม่ต้องเดินทางมาที่สมาคมก็ได้นะครับโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับได้อีกหนึ่งช่องทางหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่โพสต์ปักหมุดหรือว่าไปที่หน้าปกของเพจก็ได้หรือว่าที่เว็บไซต์ www.nmab.or.thแล้วก็คลิกไปที่บริจาคนะครับ2จุดนี้ก็จะมีตัว QR Code นะครับ QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผ่าน QR Code ตรงนี้ได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนสำหรับการบริจาคผ่าน QR Code แล้วก็ตัว QR Code นี้นะครับท่านยังสามารถโอนคะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ MyAIS นะครับบางจากPT MyKTC MicroBohouse นะครับหลังจากที่ท่านใช้บริการทั้ง5แอปนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าบริการซื้อสินค้าต่างๆนะครับท่านจะได้รับคะแนนสะสมถ้าหากท่านไม่รู้จักคะแนนสะสมตรงนี้ไปทำอะไรนะครับก็นำมาบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้โดยการเข้าไปที่ในแต่ละแอปนะครับแล้วก็ไปที่เมนูตรงสแกนก็ได้นะครับสแกนหรือว่าเมนู Point Pay
นะครับแล้วก็นำมาสแกนกับเคอร์โค้ดของสมาคมก็จะสามารถนำคะแนนโอนแลกเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นของ AS ก็จะ4คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับโดย1เดือนจะบริจาคได้ไม่เกิน400คะแนนหรือว่า100บาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ของแอปอื่นๆก็ลองสแกนดูนะครับว่าต้องใช้กี่พอยต์เท่ากับ1บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมสนับสนุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452หรือว่า0816162399นะครับ0816162399หรือว่าเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะมีช่องทางการติดต่อสมาคมหลากหลายช่องทางได้เลยก็ติดต่อตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราไว้ด้วยออกอากาศ3ช่วงเวลาช่วง 9:00 นถึง 10:00 น 15:00 นถึง 16:00 นและ 16:00 นถึง 17:00 นนะครับก็ฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmab.or.th สถานีเรดิโอและก็สถานีวิทยุเครือข่ายที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราในทุกๆช่วงเวลาก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในช่วงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันต่อที่กองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี 107.25 เมกะเฮิรตซ์สำหรับช่วงนี้ผมนนทพันธ์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านเป็นเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รองชนะทานหาหรือประธานคณะกรรมการอิสลามปัตตานีรับฟังข้อเสนอแนะขับเคลื่อนงานด้านศาสนานายชนะทานแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เยือนบ้านนายแวดือราแมมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีณโรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อปรึกษาหารือรับฟังข้อเสนอแนะและขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในมิติด้านศาสนาเพื่อนำไปประกอบการขับเคลื่อนงานของสอปตให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นายแวดือราแมมะมิงจิกล่าวว่าสอปตมีบทบาทสำคัญในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยการทำงานในพื้นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่นเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนฮูกุมปากัดเป็นอีกหนึ่งกลไกที่สอปตเข้ามาผลักดันและขับเคลื่อนร่วมกับหลายภาคส่วนในปัจจุบันได้ขยายผลไปยังหลายพื้นที่โดยเป็นกลไกข้อตกลงร่วมระดับชุมชนที่ตั้งอยู่บนฐานของศาสนาและวัฒนธรรมในพื้นที่ยึดโยงกับอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนายแวดือราแมยังได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจนายชนะทันพร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อนงานเพื่อบ้านเมืองและเป็นกำลังใจให้สอปตเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมพุชชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับและวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อู่ทำสีรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ครับในการทำสีรถยนต์ถ้าจะให้งานดีมีคุณภาพต้องพิถีพิถันในทุกขั้นตอนและใส่ใจในทุกรายละเอียดครับ
1: ถ้ารถมีรอย
0: ชนมา
1: ต้องเคาะแล้วเคาะเก็บรอยให้เรียบร้อยดูเสร็จแล้วก็ถ้าเคาะไปแล้วมันโดนเนื้อเหล็กที่มันเราต้องทำความสะอาดเนื้อเหล็กให้สะอาดเสร็จแล้วก็พ่นกันสนิมไว้เสร็จแล้วพอพ่นกันสนิมแล้วก็โป๊ะเก็บรอยเสร็จแล้วก็ขัดสีโป๊ะให้มันเรียบรองพื้น
0: ครับ
1: รองพื้นแล้วก็พ่นสีจริง
0: ขั้นตอนหนึ่งในการทำสีรถยนต์คือการเคาะสนิมครับในปัจจุบันได้มีการใช้คำว่าเคาะสนิมในความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเราไปดูกันครับว่าคนทั่วไปใช้คำว่าเคาะสนิมในความหมายอย่างไร
2: อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยทำมานานอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเอากลับมาเริ่มทำใหม่อะไรประมาณนี้ครับ
3: คล้ายๆมันนานมาแล้วล่ะเรามาทำให้มันดีกว่าเก่าอ่ะ
4: เหมือนกับของเก่าที่เอานำมาใช้ใหม่ครับเป็นเรื่องเก่าๆแล้วก็ทำใหม
5: ่เรียกฟื้นคืนชีพคล้ายๆหุ่นยนต
0: ์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าเคาะความหมายหนึ่งหมายถึงใช้อวัยวะมีมือเป็นต้นกระทบเบาๆเช่นเคาะจังหวะเคาะบุหรี่ใช้มือหรือวัตถุงอตีหรือทุบให้เกิดเสียงเป็นต้นเช่นเคาะประตูเคาะระฆังเคาะตัวถังรถในปัจจุบันคำว่าเคาะสนิมมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมครับและสำหรับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
7: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็นำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ9 นาฬิกาขออภัย16 นาฬิกานะครับถึง17 นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับติดตามรับฟังกันได้ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาเลยแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ครับที่เว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org ครับติดตามรับฟังกันได้หรือว่าติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังฟังจากอำเภอใดนะครับฟังจากสถานที่ใดก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าจะเรียกว่าสอบถามข้อมูลสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของคนพิการก็สอบถามได้หรือว่าจะเพิ่มเติมผลงานเพลงขอผลงานเพลงก็ได้เช่นเดียวกันครับ0815109471นะครับในช่วงแรกนี้ครับเช่นเคยช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับหลายๆท่านก็ได้ไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับคนพิการเราก็เช่นเดียวกันครับก็มีคนพิการเราไปใช้สิทธิ์ตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ในเรื่องของการจ้างงานนะครับของคนพิการเราตามมาตรา35โดยพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับโดยทางจัดหางานของทุกจังหวัดนะครับสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดเปิดให้ขอรับความประสงค์ตั้งแต่1 ตุลาคมไปจนถึง31 ธันวาคมนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะ
2: ครับวันนี้เรามีภารกิจมาคุยรายละเอียดข่าวสารแบบเจาะลึกครบถ้วนไม่มีการตัดทอนเนื้อหาเลยครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของคนพิการในมิติของการทำงานและการขับเคลื่อนสังคมแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอแจ้งข้อมูลการออกอากาศก่อนนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: คือรายการของเราเนี่ยส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดเลย
2: แล้วก็ยังมีบางส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับซึ่งเราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ครับ
1: ถูกต้องค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะคือเมื่อวันที่11ตุลาคม2569ที่เพิ่งผ่านมามีข่าวเรื่องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะ
2: ข่าวนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษครับ
1: คือมีภาพของแรงงานคนพิการที่ใช้รถเข็นออกมารวมตัวกันที่บอร์ดข้อมูลเยอะมากเพื่อมาใช้สิทธิ์ของตัวเองค่ะ
2: โหเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับ
1: ใช่ค่ะคือพอเห็นภาพนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าแรงงานคนพิการก็เหมือนฟันเฟืองสำคัญในนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ร่วมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไม่ต่างจากใครเลยนะคะ
3: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากๆครับ
1: แต่ว่าในรายละเอียดข่าวก็มีการพูดถึงเรื่องการต้องใช้ลิฟต์ยกรถเข็นด้วยซึ่งมันสะท้อนชัดเจนเลยว่าการเดินทางที่รองรับคนพิการเนี่ยเป็นหัวใจหลักจริง
2: ๆคือภาพที่ออกมามันทรงพลังมากนะครับเพราะมันชี้ให้เห็นว่าคนพิการคือคนทำงานที่มีหน้าที่มีการเสียภาษีแล้วก็ต้องการความมั่นคงเหมือนกันการที่พวกเขาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันคือการส่งเสียงยืนยันครับว่าพวกเขาคือผู้มีสิทธิ์กำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองอย่างเท่าเทียม
1: จริงค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการรอรับความช่วยเหลืออีกต่อไปแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งพอพูดถึงเรื่องสิทธิในการทำงานเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับจุดเริ่มต้นของการมีอาชีพพอดีเลยค่ะ
2: ฮะเป็นรายละเอียดจากข่าวที่2ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะทางกรมการจัดหางานเขาเปิดให้แจ้งการให้และขอรับสิทธิ์ตามมาตรา35แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะ
2: เพื่อช่วยให้คนพิการมีรายได้ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะโดยเขาเปิดรับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง31ธันวาคม2569เลยนะคะ
2: แล้วแบบนี้สามารถไปยื่นเรื่องได้ที่ไหนบ้างครับ
1: ไปยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดเลยค่ะหรือถ้าในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นพื้นที่1ถึง10ค่ะ
2: ถือว่าครอบคลุมเลยนะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมล่ะครับ
1: สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1506แล้วกด2ค่ะ
2: 1506กด2นะครับ
1: ใช่ค่ะข้อมูลครบถ้วนมากทีเดียวแต่คือส่วนตัวแอบสงสัยนิดนึงค่ะว่ากระบวนการของมาตรา35เนี่ยมันจะช่วยลบภาพจำเดิมๆแล้วสร้างความมั่นคงให้คนพิการได้อย่างไรบ้างคะ
2: คือถ้าเรามองความเชื่อมโยงของทั้งสองข่าวเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยครับการที่คนพิการมีอาชีพผ่านมาตรา35เนี่ยมันคือก้าวแรกที่สำคัญมาก
1: ก้าวแรกยังไงคะ
2: มันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้รับการช่วยเหลือมาเป็นแรงงานอย่างเต็มภาคภูมิครับ
1: อ๋อพอเป็นแรงงานแล้วก็เลยมีสิทธิมีเสียงใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับซึ่งสิ่งนี้แหละที่นำไปสู่การมีปากเสียงในระบบประกันสังคมแบบที่เราเห็นในข่าวแรกเลยครับ
1: โอ้เป็นการเชื่อมโยงที่ทำให้เห็นภาพรวมของโครงสร้างเลยนะคะ
2: ใช่ครับผม
1: ชัดเจนมากๆค่ะสำหรับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข044-353-452ค่ะ
4: มีอีกเบอร์ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอีกเบอร์คือ0816162399ค่ะขอย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: ครับก่อนจะลากันไปผมมีข้อคิดหนึ่งอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดตามกันดูครับ
1: อะไรค่ะ
2: หากทุกพื้นที่ในสังคมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้าถึงได้จริงเราจะได้ยินเสียงและเห็นศักยภาพของคนพิการที่ยังซ่อนอยู่อีกมากแค่ไหน
1: โหเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้กระตุกความคิดมากๆค่ะวันนี้ได้เนื้อหาครบถ้วนจริงๆพบกันใหม่ในครั้งถัดไปเชิญติดตามช่วงถัดไปของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

่านไปนะครับสำหรับในเรื่องของ SMAB Update นะครับก็นำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับคนพิการเรานะครับให้ได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้มาอัปเดตสภาพอากาศปัจจุบันนะครับจากระบบตรวจอากาศอัตโนมัตินะครับของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับณนะช่วงเวลา 16:15 นะครับสถานีตรวจอากาศนครราชสีมาณเวลานี้อุณหภูมิ 31.7 องศาองค์31.7 องศาเซลเซียสนะครับนะครับลมจากที่ตะวันออกประมาณความเร็ว9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับฝนสะสมตั้งแต่วันทั้งวันนี้นะครับ0มิลลิเมตรนะครับสภาพอากาศต่างๆอื่นๆนะครับเมฆมีเมฆบางส่วนนะครับทัศนวิสัย12กิโลเมตรนะครับพระอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้ครับ 17:54 แล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 6:02 นะครับแล้วก็วันนี้ยังมีโอกาสฝนตกนะครับฝนฟ้าคะนองตกอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันอุณหภูมิต่ำสุดที่คาดไว้ครับ22องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะครับประมาณ32องศาเซลเซียสนะครับก็หยิบมาให้ท่านได้อัปเดตกันในเรื่องของสภาพอากาศตรงนี้จากรายการแสงสว่างในความมืดนะครับหยิบหนึ่งการเพลงนี้จากพี่ตั๊กแตชลดานะครับรอเป็นคนถัดไปและจบจากผลหนึ่งผลงานเพลงนี้เดี๋ยวคืนเวลาให้กับสถานีสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
0: ร่วมสนับสนุนการเทียบเวลาโดย
1: 1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
4: ส่ง

กอดคนนอกใจนะครับหน่วยน้องๆจากรายการศึกวันดวลเพลงนะครับไม่แน่ใจว่าคุณเดียวโคเวอร์ชื่ออะไรนะครับเพราะผมไปเจอในโฟลเดอร์อัลบั้มนี้นะครับไม่ได้เขียนชื่อนักร้องไว้นะครับแต่เขาเพาะไปอีกหนึ่งแบบนะครับกลับมาชุดที่2ของรายการแสงสว่างในความมืด16นาฬิกากับอีก39นาทีครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ทางด้านของติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815101

9471ครับ0815109471ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดฟังจากอำเภอใดนะครับก็แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้หรือว่าสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดเรานะครับหรือว่าเป็นพิการอื่นๆก็สอบถามได้หรือว่าเพิ่มเติมคนงานเพลงนะครับแจ้งสภาพอากาศแจ้งสภาพการจราจรเข้ามาได้ครับ0815109471นะครับวันนี้นะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับกิจกรรมของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งได้ร่วมมือกับทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดโครงการคนตาบอดนวดการกุศลให้กับผู้สูงอายุนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยเราก็จัดกันไปที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องบ้านหนองสองห้องเหนือหมู่10ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับมีผู้สนใจนะครับปู่ย่าตายายมารับบริการเป็นจำนวนมากพอสมควรเลยนะครับหลายๆท่านก็เห็นหมอนวดแจ้งว่าก็ฟังจากวิทยุนะครับในหลายๆคลื่นที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปก็มาลองรับบริการกันนะครับหรือว่าบางท่านก็โทรเข้าไปที่สมาคมสอบถามเส้นทางก็หลากหลายท่านเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาหน่วยงานภายใต้สมาคมของเรานะครับในการให้บริการนวดนะครับคลายปวดคลายเมื่อยให้กับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายกันฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งเราก็ทำกันมาตลอดทั้งปี2569นี้นะครับก็ยังเหลืออีกประมาณ2เดือนนะครับที่เราจะทำโครงการนี้กันนะครับซึ่งร่วมมือกันกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ที่ใดนะครับที่ท่านอยากให้เราลงพื้นที่ไปนะครับก็แจ้งเราได้นะครับสำหรับลงพื้นที่ไปให้บริการกับผู้สูงอายุในรอบพื้นที่ของท่านนะครับโดยทางศูนย์แล้วก็ลงไปให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้044353452นะครับ044353452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็0943642635ครับ0943642635ก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือว่าสถานประกอบการใดนะครับหรือว่าorganize จัดอีเวนต์ใดต้องการให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งในงานของท่านในองค์กรของท่านนะครับบางหลายๆสถานประกอบการหลายๆโรงงานนะครับตอนนี้ก็ใช้บริการเราอยู่ในเรื่องของเหมือนเป็นการจัดบริการให้กับพนักงานนะครับจัดสวัสดิการให้กับพนักงานโดยนำหมอนวดคนตาบอดเราไปให้บริการนวดกับพนักงานประมาณเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพื่อเป็นการเรียกว่าส่งเสริมอาชีพคนตาบอดเรานะครับให้สามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวกันได้นะครับสำหรับการไปให้บริการที่โรงงานหรือว่างานอีเวนต์ต่างๆก็ราคาไม่แพงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโดยเงินส่วนหนึ่งก็จะให้เป็นหมอนวดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะหักเป็นในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับติดต่อสอบถามได้044353452แล้วก็ในอนาคตนะครับอีกไม่น่าจะนานนี้นะครับทางสมาคมของเราก็จะเปิดร้านนวดคนตาบอดนะครับให้บริการนวดเป็นเต็มคอร์สเลยนะครับที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นอย่างไรแล้วเดี๋ยวจะได้แจ้งผ่านรายการแสงสว่างในความมืดสำหรับท่านที่สนใจมารับบริการกันอีกครั้งหนึ่งก็ติดตามผ่านช่องทางรายการแสงสว่างในความมืดหรือว่าติดตามผ่านเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้เลยนะครับตรงนี้หยิบอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ท่านได้รับฟังจากพี่เบิ้ลปทุมราชนะครับอ้ายมีเหตุผลงานเพียงเพราะหยิบให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลานี้ครับแสงสว่างในความมืดจากสมาคมคนตาบอดน
นครราชสีมาครับ

อ้ายมีเหตุผลนะครับงานจากพี่เบิร์นปทุมราชอาสยามหยิบให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของเวลารายการแสงสว่างในความมืดนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยท่านสมาชิกนะครับที่ไปรับบริการที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยเนื่องจากวันนี้ทางสมาคมของเราได้รับการขอความอนุเคราะห์นะครับจากทางด้านของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับให้เป็นสนามสอบสำหรับเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับซึ่งก็มีผู้มาสอบประมาณ30กว่าคนเลยนะครับในช่วงเช้าแล้วก็มีการรอสอบสัมภาษณ์ไม่แน่ใจว่าช่วงเวลานี้จะสอบสัมภาษณ์เสร็จหรือยังนะครับเพราะว่าตอนที่ผมก่อนที่ผมจะเข้ารายการนะครับก็ยังมีนั่งรออยู่นะครับก็สมาชิกที่มารับบริการในวันนี้ก็อาจจะมีการให้บริการล่าช้าจากเจ้าหน้าที่เราบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราก็ต้องดูแลในหลายส่วนนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับได้ขอความอนุเคราะห์เรามาซึ่งก็เราก็เป็นองค์กรเครือข่ายกันนะครับดูแลกันมาเรื่อยมาก็คือทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์การคนตาบอดระดับชาตินะครับองค์การคนพิการแบบคนตาบอดระดับชาติที่คอยขับเคลื่อนนะครับนโยบายต่างๆเกี่ยวกับคนพิการเกี่ยวกับคนตาบอดเราในระดับชาติเพื่ ให้เกิดผลขึ้นมานะครับในหลายๆเรื่องผลักดันแล้วมีผลออกมาแล้วในหลายๆเรื่องผลักดันยังไม่ได้มีผลลัพธ์ออกมาก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของเบี้ยความพิการก็ดีนะครับที่อยากได้มากกว่า800บาทตอนนี้ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ผลักดันอยู่นะครับแต่ได้ช้าด้วยได้เร็วก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยในหลายเรื่องนะครับแล้วก็ที่ได้มาแล้วเพิ่มเติมมาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวงเงินนะครับสำหรับกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับจากเดิมที่วงเงินในการกู้เงินประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยของคนพิการเราจะสูงสุดแค่ประมาณ 120,000 บาทนะครับในระเบียบปัจจุบันตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 300,000 บาทแล้วนะครับใครที่อยากประกอบธุรกิจต่างๆนะครับสำหรับคนพิการเราก็สามารถไปขอกู้กันได้โดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับสูงสุด 300,000 บาทโดยผู้ปล่อยกู้คือกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับโดยมีการพิจารณาต่างๆจากทางด้านของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนะครับโดยอนุกรรมการกรมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครราชสีมาก็จะได้มีการพิจารณากันประมาณสัก2เดือนครั้งนะครับแล้วก็ในปีงบประมาณ2570นี้การพิจารณาในครั้งแรกน่าจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับก็สามารถส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ได้หรือว่าขอคำปรึกษาจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับสำหรับสมาชิกเราที่ต้องการขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับแจ้งไว้เลยวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคม2569ทางด้านของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราปิดนะครับเนื่องในวันน้ำมินแล้วก็วันคล้ายวันสวรรคตนะครับของสมเด็จพระชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วก็ปิดทำการ1วันนะครับโดยเราจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับแต่ว่ารายการแสงสว่างในความมืดเราก็ยังออกอากาศกันเช่นเดิมนะครับติดตามรับฟังได้เช่นเดิมนะครับในวันหยุดวันพรุ่งนี้นะครับก็ฝากติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับก็เป็นข่าวที่แจ้งกันนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็17ตุลาคมนี้นะครับรวมพลังกันนะครับสำหรับสมาชิกที่ได้ลงชื่อกันไว้ในกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2569นะครับโดยเดี๋ยวตอนนี้ก็เชิญท่านประธานท่านไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาจะมาด้วยตัวเองหรือไม่นะครับเดี๋ยวจะได้แจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในทุกปีนะครับปีนี้ก็ประมาณน่าจะเป็นปีที่3แล้วนะครับที่
ทางสมาคมของเราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับให้คนตาดีรู้ว่าคนตาบอดของเราก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นะครับโดยการใช้ไม้เท้าขาวแล้วก็ประสาทสัมผัสอื่นๆนะครับผ่านการเรียกว่าใช้ทักษะโอนเอ็มนะครับการใช้ไม้เท้าขาวการใช้หูใช้สัมผัสอื่นๆในการดำรงชีวิตนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามภาพบรรยากาศวันนั้นกันได้นะครับเดี๋ยวงานประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดนครศรีมันก็จะได้ไม่แน่ใจว่าจะมีไลฟ์สดหรือว่าถ่ายวิดีโอนะดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนก็ฝากติดตามข่าวสารต่างๆจากทางสมาคมของเราด้วยนะครับผ่านเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจแท้เพจจริงต้องมีสีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจแล้วก็ติดตามผ่านรายการแสงสว่างในความมืด นะครับที่ออกอากาศในทุกๆช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะช่วงเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารี 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฟังตรงไหนไม่ทันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399นะครับโทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็หยุดตามประกาศของสมาคมนะครับร่วมบริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟต่างๆให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050 661-548-0050นะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับหยิบผลงานเพลงนี้ครับเมื่อกี้ขอจากหลังไมค์ในช่วงพักครึ่งนะครับจากสมาชิกเราแถวๆเดอะมอลล์นะครับเล่ากลมสุดท้ายเวอร์ชันพี่มนแคนกันคุณแล้วก็พี่หมายไทยใจตะวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับกับรายการแสงสว่างในความมืดผมนนทพัฒน์พิพสันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ดร.เกษมชี้ปลาหมอคังดำบุกลำเปาช่วงน้ำหลากส่อแพร่กระจายสู่ลำน้ำสาขาทุบเศรษฐกิจ 2,500 ล้านบาทเตือนภัยฤดูน้ำหลากปลาหมอคังดำบุกยึดอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำเปาหมอกาฬสินธุ์จี้รัดยกระดับแก้ปัญหาเชิงรุกก่อนแพร่สะพัดลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำพองสะเทือนเศรษฐกิจสัตว์น้ำมูลค่าถึง 2,500 ล้านบาทจะพังพินาศการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำหรือเอเลี่ยนสเปชีสายพันธุ์คุกคามรุกรามเข้าสู่แหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานอย่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำฝนกว่า 5,960 ตารางกิโลเมตรดร.เกษมเชตวันหัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทดสอบสมรรถนะชีววิชาชีพและอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประมงคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจถึงฉากกระทัดความเสี่ยงช่วงฤดูน้ำหลากผลกระทบเชิงนิเวศวิทยาตลอดจนมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจฐานรากหากภาครัฐยังไร้มาตรการสกัดกั้นเชิงรุกในภาคปฏิบัติเปิดพิกัดยึดอ่างลำปาวเขื่อนลมเปลี่ยนทิศตัวเร่งกระจายทั่วพื้นที่สาเหตุสำคัญจากทิศทางลมในช่วงต้นถึงกลางฤดูฝนซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ฝูงปลาถูกขึ้นลมพัดไปกระจุกตัวอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไรก็ตามความเสี่ยงใหญ่หลวงกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลเปิดทางเปลี่ยนเทคนิคกำจัดช็อตไฟฟ้าหรือยาเบื่อยอมเสียสละพื้นที่ส่วนน้อยสำหรับข้อจำกัดด้านการใช้เครื่องมือประมงดั้งเดิมในสภาพน้ำเชี่ยวและน้ำลึกของเขื่อนลำปาวดร.เกษมระบุว่ามหาวิทยาลัยทำหน้าที่หลักในการเฝ้าติดตามและรายงานทิศทางการเคลื่อนตัวส่วนการควบคุมกำจัดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวประมงพื้นบ้านในเชิงเทคนิคทางวิชาการและการใช้นวัตกรรมหยุดการขยายพันธุ์กรมประมงได้ผ่อนผันให้ใช้บางมาตรการได้แต่ยังติดขัดเรื่องงบประมาณจัดซื้อและข้อกฎหมายซึ่งวิธีการสามารถนำมาใช้ได้จริงในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ได้แก่ 1. การใช้กระแสไฟฟ้าช็อตแม้ดูรุนแรงแต่เป็นวิธีที่ควบคุมพื้นที่ได้ 2. การใช้ยาเบื่อเมากำจัดบริเวณกักบริเวณฝูงปลาแล้วใช้สารจับกุม 3. การส่งเสริมการแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่นเพื่อดึงประชาชนเข้ามาช่วยตัดวงจรเมื่อถามถึงผลกระทบต่อปลาท้องถิ่นจากการใช้ไฟฟ้าช็อตหรือยาเบื่อดร.เกษมกล่าวว่ากระทบแน่นอนแต่ทรัพยากรสัตว์น้ำเป็น renewable resourceทรัพยากรที่ฟื้นกลับคืนมาได้หากยังไม่ถึงจุดวิกฤตปลาหมอคังดำไม่ได้กระจายทั่วพื้นที่แต่พบบางจุดเป็นกลุ่มก้อนและไม่ได้อยู่ในน้ำลึกเราใช้วิธีการกั้นอาณาเขตก่อนแล้วกำจัดเฉพาะจุดนั้นยอมเสียสละปลาพื้นถิ่นบริเวณนั้นนิดหน่อยเพื่อป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วค่อยให้กรมประมงเพาะพันธุ์ปลาพื้นถิ่นมาปล่อยคืนทีหลังหลักการสำคัญตอนนี้คือต้องลดจำนวนปลาหมอคังดำให้เร็วที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึง ทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ตอนทอ
11: โอ้โหมีเรือแล่นผ่านไปมาเยอะแยะเลยนั่นเหลืออะไรนะ
12: เขาเรียกว่าเรือหางยาวจะมีเครื่องยนต์ติดอยู่ข้างหลัง
11: แล้วนั่นล่ะ เรือลำใหญ่เชียวแล้วมันแล่นไปได้ยังไงอ่ะ
12: ที่เห็นนั่นเป็นเรือที่มีลักษณะคล้ายเรือเอี้ยมจุ๊นจ้ะซึ่งในสมัยนี้สามารถแล่นด้วยเครื่องยนต์ได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนต้องใช้ไม้ถอยันไปแทนพาย
13: ใช้ไม้ถอไปเหมือนเรือแม่ปะและเรือข้างกระดานใช่ไหมเพราะเรือลำใหญ่กำลังพายและแจวไม่พอจึงต้องใช้ถอไป
11: แล้วถอแปลว่าอะไรหรอ
12: ถอมีความหมาย2 อย่างด้วยกันอย่างแรกเป็นคำกริยาหมายถึงทำให้เรือเคลื่อนไปได้โดยการใช้ไม้ยันแล้วดันไปอีกความหมายหนึ่งเป็นคำนามหมายถึงไม้ท่อนกลมยาวๆโดยชาวเรือเขาใช้ไม้รวกลำยาวเกราให้เกลี้ยงตลอดลำเพื่อให้จับถือได้โดยไม่เจ็บมือใช้สำหรับยันเพื่อดันให้เรือเคลื่อนที่ไปได
11: ้แค่ไม้ยาวกลมๆจะดันให้เรือเคลื่อนที่ไปได้หรอเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
13: การถอเรือของเขานั้นชาวเรือเขาจะยืนอยู่ที่กระดานเรียบริมกราบเรือเอาคอนถอทาบร่องบ่าแล้วเดินยันไปเรื่อยๆโดยปลายไม้ถออีกด้านก็จะปักจิกดินใต้ท้องน้ำโดยคนถอจะก้าวเท้าเดินไปทางท้ายเรือจนสุดแล้วจึงถอนถอเอากลับไปตั้งต้นถอมาใหม่จากหัวเรือทำซ้ำๆเพื่อให้เรือเคลื่อนไปตามต้องการ
12: และนอกจากนี้ในสำนวนไทยยังใช้คำว่าถอประกอบอยู่ด้วยเช่นถอไม่ถึงน้ำเป็นสำนวนไทยหมายถึงความรู้ความคิดตื้นๆรู้ไม่ลึกและอีกสำนวนหนึ่งคือหัวเถิกเป็นง่ามถอคำนี้หมายถึงตีนผมตรงหน้าผากเหนือขมับทั้งสองข้างถอยร่นเข้าไปดูคล้ายง่ามปลายถอ
13: แล้วคำว่าถอยังหมายถึงไปหรือมาหรืออยู่มาอย่างลำบากเช่นยังอุตส่าห์ถอกายอยู่มาจนแก่เนี่ยนะ
11: ยกตัวอย่างเช่นศรีสวัสดิ์เนี่ยยังอุตส่าห์ถอกายมาอยู่จนแก่เนี่ยนะ
12: ก้าวแต้มนี่ว่าฉันเหรอ
11: หรอเล่นครับคุณยายศรีสวัสดิ
14: ์แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชัน
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายโอกาสพร้อมกันทั่วประเทศนะครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาและทีมงานสถานีเด็กคิสเดชังครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับก็จะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเราแบ่งออกเป็น4ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารดีก็จะมีสาระดีๆนำมาฝากน้องๆเด็กๆและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองกันด้วยนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะครับในสัปดาห์นี้จะพาไปฟังผลงานละครสร้างสรรค์นะครับเป็นผลงานจากน้องๆกลุ่มต้นกล้าผลิตครับผลิตละครวิทยุขึ้นมานะครับเรื่องบ้านเดียวกันนะครับก็มีทั้งหมด10ตอนด้วยกันครับเราก็จะได้นำมาฝากวันละ1ตอนนะครับแล้วก็ต่อด้วยนิทานเริงร่านะครับที่นำมาฝากกันนะครับก็ช่วงที่2ของรายการติดตามกันได้ช่วงที่3ของรายการครับวันนี้มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากกันนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับรู้ก่อนปลอดภัยก่อนเตรียมตัวไว้กับเรื่องของการเตือนภัยนะครับเรื่องของภัยพิบัติครับและก็ปิดท้ายกันในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับ4ช่วงครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับออนแอร์ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงในระบบ AM และก็ FM เครือข่ายยุเพื่อเด็กและสังคมรวมถึงเครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและก็สามารถจะติดตามผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ nbt.prd.go.th ทางสถานีเด็ก .com นะครับ www.sthanideek.com แล้วก็ทาง parkyfm.org ด้วยนะครับแล้วก็ทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางก็ไลฟ์สดด้วยนะครับติดตามกันได้หลากหลายช่องทางและสามารถจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ตามวันและเวลาของแต่ละสถานีที่นำออกอากาศอยู่ขณะนี้นะครับเราเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารดีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
1: 20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: คุณแม่หายดีแล้วหรอขาดเรียนหลายวันใกล้จะสอบแล้วแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: กราบขอบพระคุณครับคุณครูแม่ดีขึ้นเยอะแล้วครับวันก่อนเพื่อนๆให้ผมดูสมุดจดงานแล้วก็ช่วยติววิชาที่ผมไม่ได้มาเรียนด้วยครับ
2: ดีมากที่รู้จักดูแลคุณแม่และเอาใจใส่การเรียนเพื่ออนาคตของเธอเอง
4: กตัญญูรู้หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของทุกคน
5: คิดสารดี
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะจะพาไปดูความหมายของชื่อเดือนแต่ละเดือนกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เดือนมกราคมค่ะการอ่านชื่อเดือนมกราคมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะยืนยันว่าสามารถอ่านได้ทั้งสองแบบนะคะว่ามกราคมหรือมกราคมค่ะโดยความหมายของชื่อเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่1ตามสุริยคติมีทั้งหมด31วันค่ะมาจากคำว่ามกรค่ะหมายถึงราศีมกรซึ่งเป็นราศีที่10ในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาคมแปลว่ามาเมื่อรวมกันค่ะก็จะเป็นมกราคมค่ะหมายถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีมกรค่ะต่อมาค่ะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนที่2ตามสุริยคติโดยปกตินะคะจะมี28วันในทุก4ปีเดือนกุมภาพันธ์จะมีเพิ่มมาอีก1วันเป็น29วันค่ะโดยคำว่ากุมภาพันธ์มาจากคำว่ากุมภะค่ะหมายถึงราศีกุมซึ่งเป็นกลุ่มดาวรูปหม้อเป็นราศีที่11ในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาพันธ์ค่ะ แปลว่าการผูกมารวมกันเป็นกุมภาพันธ์ค่ะก็จะหมายถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีกุมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนที่3ค่ะเดือนมีนาคมเดือนที่3ตามสุริยคติมีทั้งหมด31วันค่ะคำว่ามีนาคมมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤต2คำมาสนธิกันคือคำว่ามีนหมายถึงราศีมีนที่เป็นกลุ่มดาวรูปปลาค่ะเป็นราศีที่12ในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาคมค่ะแปลว่ามารวมกันเป็นมีนาคมหมายถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีมีนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนเมษายนเดือนที่4ตามสุริยคติค่ะมี30วันคำว่าเมษายนมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต2คำมาสนธิกันคือคำว่าเมษหมายถึงราศีเมษที่เป็นกลุ่มดาวรูปแกะในจักรราศีนะคะสนธิกับคำว่าอายนค่ะแปลว่าการมาถึงเป็นเมษายนก็คือเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีเมษนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่5ตามสุริยคติมี31วันค่ะก็จะเป็นคำที่เกิดการสนธิกันระหว่างวฤกษบค่ะที่แปลว่าราศีพฤกษบนะคะซึ่งเป็นกลุ่มดาวรูปวัวในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาคมที่แปลว่าการมาค่ะจึงได้คำว่าพฤษภาคมที่แปลว่าเดือนที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤกษบนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนมิถุนายนเดือนที่6ตามสุริยคติมาจากคำว่ามิถุนค่ะที่เป็นราศีมิถุนกลุ่มดาวรูปคนคู่ในจักรราศีสนธิกับคำว่าอายนค่ะกลายเป็นมิถุนายนนะคะเดือนที่ดวงอาทิตย์สู่ราศีมิถุนค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนที่7ตามสุริยคตินะคะโดยเดือนนี้เนี่ยนะคะสำนักงานราชบัณฑิตยสภายืนยันว่าอ่านได้ทั้งสองแบบค่ะว่ากรกฎาคมหรือกรกฎาคมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่ใช่กรกฎาคมนะคะไม่มีนะคะต้องเป็นกรกะหรือว่ากรกะค่ะเพราะว่าคำนี้นะคะมาจากคำว่ากรกฎค่ะเป็นภาษาสันสกฤตนะคะที่แปลว่าปูใช้เรียกกลุ่มดาวรูปปูนั่นเองค่ะสนธิกับคำว่าอาคมจึงมาเป็นคำว่ากรกฎาคมค่ะเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีกรกฎนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนสิงหาคมเดือนที่8ตามสุริยคตินะคะก็จะเป็นคำว่าสิงห์นะคะที่หมายถึงราศีสิงห์ค่ะสนธิกับคำว่าอาคมนะคะกลายเป็นคำว่าสิงหาคมค่ะซึ่งก็จะหมายความถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีสิงห์นั่นเองค่ะเดือนต่อมาค่ะเดือนกันยายนเดือนที่9ตามสุริยคตินะคะก็จะเป็นคำว่ากันค่ะที่หมายถึงสาวพรหมจารีค่ะเป็นกลุ่มดาวรูปหญิงสาวนะคะในจักรราศีสนธิกับคำว่าอายนค่ะกลายเป็นคำว่ากันยายนนะคะเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีกันค่ะเดือนต่อมาค่ะเดือนตุลาคมค่ะเดือนตุลาคมจะมาจากคำว่าตุลานะคะที่หมายถึงราศีตุลเป็นกลุ่มดาวรูปคันช่างในจักรราศีค่ะสนธิกับคำว่าอาคมค่ะเป็นเดือนตุลาคมนะคะหมายถึงเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีตุลนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเดือนพฤศจิกายนค่ะมาจากคำว่าวฤศจิกนะคะหมายถึงราศีพฤศจิกค่ะซึ่งเป็นกลุ่มดาวรูปแมงป่องในจักรราศีนะคะสนธิกับคำว่าอายนค่ะจึงเป็นคำว่าพฤศจิกายนค่ะเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีพฤศจิกนั่นเองค่ะและสุดท้ายค่ะธันวาคมค่ะมาจากคำว่าธนูหรือหมายถึงราศีธนูนะคะกลุ่มดาวคนยิงธนูในจักรราศีสนธิกับคำว่าอาคมค่ะก็จะเป็นคำว่าธันวาคมนะคะเดือนที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าแต่ละเดือนนะคะก็จะใช้หลักของราศีของเดือนนั้นๆ นั่นเองค่ะและก็สนธิกับคำว่าอาคมหรืออายนขึ้นอยู่กับว่าเดือนนั้นเป็นเดือนที่มี30วันหรือ31วันนั่นเองยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะที่จะเป็นการสนธิกับคำว่าอาพันธ์ที่แปลว่าการผูกนะคะแต่ความหมายก็จะเหมือนกันก็คือเป็นเดือนที่ดวงอาทิตย์มาสู่ราศีอะไรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความหมายของชื่อเดือนทั้ง12เดือนของไทยค่ะที่หยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
5: คิดสาระดี
6: Thank you. อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
7: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: เพราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
2: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้ครับไปติดตามผลงานละครวิทยุจากน้องๆกลุ่มต้นกล้าแผ่นดินสถานีเด็กคิดสเตชันครับได้ผลิตผลงานสร้างสรรค์เรื่องบ้านเดียวกันนะครับทั้งเขียนบทและก็ภาคเสียงผลิตเองทั้งหมดโดยเด็กและเยาวชนนะครับแล้วจบละครแล้วไปติดตามนิทานเรื่องราวกันนะครับติดตามผลงานจากเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนในละครวิทยุเรื่องบ้านเดียวกันครับ
4: คณะต้นกล้าแผ่นดินร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคหนึ่งภูมิใจเสนอละครวิทยุสร้างสรรค์สังคมรวมพลังเยาวชนไทยร่วมใจห่างไกลยาเสพติดเรื่องบ้านเดียวกัน

0: เดียวกันเป็นเรื่องของกฤตเด็กชายที่มาดูภายนอกแล้วชีวิตเขาดูเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่ความจริงแล้วชีวิตเขาไม่ต่างอะไรกับไข่เปลือกบางที่ดูภายนอกแข็งแกร่งแต่ภายในแสนจะบอบบางกวินเด็กชายบ้านเดียวกันแต่มีสถานะต่างกันเขาเป็นเพียงลูกของคนรับใช้ในบ้านกวินถูกปลูกฝังให้ขยันขันแข็งรู้จักบุญคุณคนเป้าหมายในชีวิตของเขาคือเรียนให้จบและทำให้แม่สบายกว่านี้ให้ได้และแล้วเป้าหมายของเขาไม่ได้มีเพียงแค่นั้นเพราะอีกเป้าหมายหนึ่งของเขานั้นก็คือการดึงคุณกฤตผู้ที่เป็นทั้งเพื่อนและเจ้านายออกมาจากคุ้มนรกยาเสพติดให้ได้เพราะทั้งคู่ต่างก็อยู่ในบ้านเดียวกัน
1: คุณกฤตมาแล้วครับท่านเชิญครับคุณกฤต
2: กฤตวันนี้มีเรียนอะไรบ้างล่ะลูก
3: เรียนเลขสังคมภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับพ
2: ่ออืมอ้าวจะถึงโรงเรียนแล้วเตรียมตัวไปเข้าเรียนได้แล้ว
3: ครับแล้วพ่ออย่าลืมนะครับว่าเย็นนี้เรามีนัดกัน
2: อืมตั้งใจเรียนนะแล้วเย็นนี้เจอกัน
3: ครับสวัสดีครับพ่อ

0: ขออนุญาตค่ะ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีค่ะท่าน
1: สวัสดีคุณสุภาวันนี้ผมมีงานที่ไหนบ้างอะ
0: ช่วงเช้ามีประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะช่วงบ่ายมีนัดประชุมกรรมการบริหารพรรคและช่วงเย็นมีนัดทานข้าวกับท่านผู้ว่าค่ะ
1: อืมใช่ผมลืมไปเลยเย็นนี้นัดลูกชายเอาไว้ด้วยงั้นสุภาผมรบกวนให้คุณโทรไปบอกที่บ้านผมนะว่าให้นายมีคนขับรถไปรับกิจที่โรงเรียนเย็นนี้ด้วย
0: ได้ค่ะ
2: กรีดเย็นนี้ว่างหรือเปล่าไปนั่งกินปังปิ้งที่ร้านอิ่มอุ่นกัน
3: อืมไม่ว่างหรอกวันนี้เรานัดพ่อไว้เดี๋ยวพ่อจะมารับ
2: น่าเสียดายงั้นไม่เป็นไรเอาไว้ว่าหลังไปกินกันนะเขาบอกว่าปังปิ้งร้านเนี้ยอร่อยมาก
3: ได้เลยเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะวีวีอย่าลืมทำการบ้านที่ครูสุชาดาสั่งนะถ้าไม่ทำมานะโดนยืนคาบไม้บรรทัดหน้าห้องแน่ๆเลย
2: จริงด้วยกริดก็อย่าลืมทำล่ะไม่งั้นนายแหละจะโดนคาบไม้บรรทัดงั้นเรากลับก่อนนะ
3: กลับไปดีนะวีแล้วพรุ่งนี้เจอกันบ๊ายบายเมื่อไหร่พ่อจะมานะแต่เมื่อเช้าพ่อก็สัญญากับเราแล้วนี่นาว่าจะมา
4: ขอโทษทีนะครับคุณกฤตที่ผมมารับช้าไปเชิญครับเชิญขึ้นรถครับคุณกฤตคงไม่พอใจที่ผมมารับช้าใช่ไหมครับ
5: ทำไมวันนี้เป็นลุงมีล่ะครับที่มารับผมไหนวันนี้พ่อบอกว่าจะมารับผมไง
4: คุณพ่อไปประชุมครับคุณกฤตพอดีครับคุณกฤตครับเดี๋ยวกลับไปทานขนมน้านวลแกทำขนมน้ำดอกไม้ที่คุณกฤตชอบไว้รอแล้วจากหน้าที่งองๆสีหน้าของคุณกฤตค่อยแช่มชื้นขึ้นกลับบ้านกันดีกว่านะครับคุณกฤต

0: สวัสดีครับแม
1: ่สวัสดีจ้ะลูกมาตรงเวลาเลยนะกวิน
0: แม่ทำอะไรครับหอมจังเลย
1: ทำขนมน้ำดอกไม้ให้คุณกฤตนะเออกวินเดี๋ยวไปอยู่เป็นเพื่อนคุณกฤตด้วยนะวันนี้คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงคงจะกลับดึก
0: ครับแม่เรื่องแค่นี้สบายมาก
2: กวินเรียนเลขถึงไหนแล้วอ่ะ
0: ตอนนี้ผมเรียนเรื่องสถิติแล้วคุณกฤตล่ะครับเรียนถึงอะไรแล้ว
2: เราก็เรียนเรื่องสถิติเหมือนกันดีเลยถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนอะนะเราก็จะได้ถามนายแล้วก็ให้นายทำการบ้านให้เราด้วย
0: ได้เลยครับ
2: เฮ้ยเราล้อเล่นนายก็มีการบ้านของนายเราอ่ะจะเอาการบ้านของเราไปให้นายทำทำไม
1: คุณกฤตคะขนมน้ำดอกไม้ของโปรดของคุณกฤตค่ะ
3: ขอบคุณครับนะนวลขนมน้ำดอกไม้อ่ะต้องฝีมือนะนวลเท่านั้นอร่อยสุด
1: ๆค่ะคุณกฤตอย่างนี้คุณกฤตจะต้องทานเยอะๆนะคะถ้าอยากทานอะไรก็ให้กวินไปเรียกน้าได้เลยนะคะ
3: ครับผมขอบคุณมากนะครับกวินมากินขนมด้วยกันดีกว่ากินไปทำการบ้านไปสนุกดี
0: ขอบคุณครับคุณกฤต

0: คุณกริชชอบดูหนังเรื่อง CSI ไหมครับ
1: CSI เหรอชอบมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนน่าติดตามดี
0: ใช่ครับ
1: งั้นดีเลยเอาไว้วันหลังอ่ะเรามาดูหนังเรื่องนี้กันละกัน
2: ดูท่าทางคุณกริชจะอารมณ์ดีขึ้นคงลืมเรื่องที่หลอกคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วว่าแต่ตอนนี้ก็3 ทุ่มกว่าแล้วนะทำไมคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงถึงยังไม่กลับมาอีกคุยอะไรกันอยู่คะท่าทางจะสนุกน้าเอาผลไม้อร่อยๆกับน้ำหวานเย็นชื่นใจมาให้ค่ะ
1: เราคุยกันเรื่องหนัง CSI ครับ
0: ใช่ครับแม่คุณกรีดก็ชอบหนังเรื่องนี้นะครับ
2: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็รีบเข้านอนนะคะทั้ง2 คนเลย
3: โอเคมิเช่3 คน중엔없어요이런게
1: สนุกจริงๆเลยเนอะรายการนี้เนี่ยตอนนี้ก็5 ทุ่มกว่าแล้วนะกวินนายไปนอนเถอะดึกแล้วเดี๋ยวนายจะตื่นสายนะ
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนคุณกรีด
1: ไปถึงนาเราเห็นนายแอบสับประงกไปหลายทีแล้วนะนายไปนอนเถอะไว้วันหลังอ่ะเราค่อยมาดู CSI กัน
0: ครับแล้วคุณกรีดก็รีบนอนนะครับ
4: และหลังจากนั้นก็ได้เป็นคอลัมนิสต์
5: แล้วก็ต้องร
4: ู้
5: จ
4: ัก
5: และทีม NE8
2: ป่านนี้แล้วคุณกรีดยังไม่นอนอีกคงจะรอคุณท่านกลับมาคุณกรีดยังไม่ง่วงเหรอคะนมร้อนๆสักแก้วดีไหมเดี๋ยวน้านวลจะไปชงมาให
1: ้ก็แล้วแต่น้าเถอะครับอะไรก็ได
2: ้นี่ค่ะนมร้อนๆทานเสร็จแล้วน้าว่าคุณกรีดไปนอนเถอะค่ะอีกสักเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะกลับ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับผมจะรอพ่อจนกว่าพ่อจะกลับมาถ้าพ่อมาเมื่อไหร่อ่ะผมก็จะนอนเมื่อนั้นไม่ต้องห่วงผมหรอกครับนวลไปนอนเถอะ

0: ลูกวันนี้พ่อติดงานสำคัญจริงๆ
1: พ่อก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะเห็นงานสำคัญกว่าผมตลอด
0: ไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกงานนี้มันสำคัญมากพ่อเลยต้องไป
1: พ่อครับแต่เราอ่ะสัญญากันไว้แล้วนะครับสัญญาก็ต้องไม่สัญญาสิครับพ่อพ่อผิดสัญญาอย่างนี้ทุกทีเลยนะครับพ่อไม่ต้องมาสัญญาอะไรกับผมอีกแล้วนะครับต่อไปเนี้ย
2: กรีดไม่เอานะลูกพ่อเขาติดธุระจริงๆเอาไว้วันหลังเรานัดกันใหม่นะวันพรุ่งนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกัน
1: ไม่ครับเชิญพ่อกับแม่ไปกันสองคนนะครับ
2: ทำไมคุณไม่โทรบอกลูกว่าจะมาไม่ได้เห็นไหมลูกน้อยใจใหญ่แล้ว
0: โทษคุณผมยุ่งจริงๆวันนี้งานเยอะมากเลยไม่มีเวลาโทรบอกลูกแต่ผมก็คิดว่าลูกก็น่าจะเข้าใจเรา
3: ติดตามละครวิทยุเยาวชนเรื่องบ้านเดียวกันได้ในตอนต่อไปทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

0: It was bedtime for Coco.
1: ถึงเวลาเข้านอนของโกโก้แล้ว
0: My little bear cub must be tired, said Mummy, after such a busy day.
1: เล่นซนมาทั้งวันลูกหมีตัวน้อยของแม่คงหมดแรงแล้วสิแม่พูด
2: Sweet dreams, said Daddy.
1: ฝันดีนะลูกพ่อบอก
0: As they kissed him good night, Coco thought sleepily about his day and wondered what his dreams might bring.
1: ขณะที่พ่อกับแม่จูบราตรีสวัสดิ์โกโก้ก็นึกถึงวันนี้อย่างง่วงงุนและสงสัยว่าคืนนี้จะฝันเรื่องอะไร
0: Remembered lazing in the early morning sunshine.
1: Coco นึกถึงตอนกำลังนอนตากลมรับแสงแดดยามเช้าตรู
0: ่ Climbing with his big sisters.
1: ปีนป่ายกับพวกพี่สาว
0: Playing by their favorite pool.
1: เล่นอยู่ที่ริมบึงแสนโปรด
0: And finding interesting insects.
1: และหาแมลงแปลกๆมาดูกัน
0: Even a ladybird with three spots on one wing and not a

0: single spot on the other.
1: รวมทั้งเต่าทองที่มีจุด3จุดบนปีกข้างหนึ่งแต่ปีกอีกข้างไม่มีจุดเลย
0: Coco found it on the fallen tree that looked like a big bear asleep in the grass.
1: โกโก้เจอมันบนขอนไม้ที่ดูเหมือนหมีตัวใหญ่กำลังหลับไหลอยู่ในทุ่งหญ้า
0: Coco had forgotten about the big scary tree bear until that moment.
1: โกโก้ลืมเรื่องหมีขอนไม้ใหญ่น่ากลัวนั้นไปแล้วจนกระทั่งตอนเข้านอนนี่แหละ
0: Supposing it came into his dreams tonight.
1: ถ้าขอนไม้น่ากลัวนั้นเข้ามาในความฝันของโกโก้คืนนี้ล่ะ
0: He couldn't take the risk. Mummy! Daddy! He called.
1: โกโก้ไม่อยากฝันร้ายแม่จ๋าพ่อจ๋าโกโก้ร้อง
0: Coco told them all about his scary tree bear worry
1: โกโก้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่ามีขอนไม้น่ากลัวทำให้นอนไม่หลับ
0: Daddy saidShall I give you something nice to think about before you go to sleep?
1: พ่อบอกว่าพ่อเล่าเรื่องดีๆให้ลูกไว้คิดถึงก่อนเข้านอนดีไหม
0: Nice thoughts always keep the bad ones away.
1: เรื่องดีๆจะช่วยปัดเป่าให้เรื่องไม่ดีหายไปได้เสมอ
0: Yes, please. Coco nodded, feeling much braver.About the scary tree bear already.
1: ดีครับโกโก้พยักหน้ารู้สึกกลัวมีขอนไม้น้อยลงทันที
0: Well, wondered Daddy.
1: ถ้างั้นพ่อนึก
0: Shall I tell you about a dayWhen there were no scary things.
1: พ่อเล่าเรื่องวันที่ไม่มีเรื่องน่ากลัวให้ฟังดีไหม
0: A day so happy that if you think of it tonight, only sweet dreams will come.
1: วันที่มีความสุขมากๆถ้าลูกคิดถึงมันคืนนี้ก็จะฝันถึงแต่เรื่องดี
0: ๆ What day was that, Daddy?Asked Coco.
1: วันไหนหรือครับ Coco ถาม
0: Daddy kissed the top of his nose and said, "The day you were born."
1: พ่อจูบจมูก Coco และตอบว่าก็วันที่ลูกเกิดไงล่ะ
0: It was one of those days that started misty.
1: วันนั้นหมอกลงแต่เช้า
0: But I knew a hot and sunny day was just around the corner.
1: แต่พ่อรู้ว่าเดี๋ยวอากาศจะต้องอบอุ่นและแจ่มใส
0: A bit like today? Asked Coco.
1: เหมือนอย่างวันนี้หรือครับ Coco ถาม
0: When I woke up, I couldn't.Even see over the berry bush.
1: เมื่อเช้าตอนที่ผมตื่นผมมองพุ่มเบอร์รี่แทบไม่เห็นเลย
0: Yes, just like today. Daddy smiled.
1: ใช่แล้วเหมือนวันนี้แหละพ่อยิ้ม
0: And on the day you were born, I gathered the juiciest berries and stickiest honey.
1: ในวันที่ลูกเกิดพ่อออกไปเก็บลูกเบอร์รี่ที่หวานฉ่ำที่สุดและน้ำผึ้งที่เหนียวข้นที่สุด
0: A bit like today? Asked Coco, as he remembered lying in the warm sun, eating his sweet breakfast berries.
1: คล้ายๆกับวันนี้ใช่ไหมครับ Coco ถามพร้อมกับนึกถึงตอนกำลังนอนกลางแดดอุ่นและกินลูกเบอร์รี่หวานฉ่ำเป็นมื้อเช้า
0: YesSaid Daddy, but even more delicious.
1: ใช่แล้วแต่อร่อยกว่าอีกนะพ่อตอบ

0: day you were born, Daddy continued, your big sisters were so happy they found special presents for you.
1: วันที่ลูกเกิดพวกพี่สาวของลูกดีใจมากจนถึงกลับไปหาของขวัญมาให้ลูกพ่อเล่าต
2: ่อ Like my lucky pine cone, said Hokoko.And my little log boat, do they want to play with me too?
3: อย่างลูกสนนำโชคกับเรือขอนไม้ลำเล็กๆของผมแล้วพวกพี่ๆอยากเล่นกับผมด้วยไหมครับ
1: โกโก้พูด
0: Oh yes, laughed Daddy. They wanted to play with you right there and then. But Mummy said you needed to grow a little first.
1: อยากเล่นสิลูกพ่อหัวเราะพวกพี่ๆอยากเล่นกับลูกเดี๋ยวนั้นเลยแต่แม่บอกว่าต้องรอให้ลูกโตขึ้นอีกนิดก่อน
2: And now I've grown, said Coco. We played so much today, we had to jump in two rivers pool to cool down.
3: และตอนนี้ผมก็โตแล้ว
1: โกโก้พูด
3: วันนี้เราเล่นกันเยอะมากจนต้องกระโดดลงแม่น้ำเพื่อคลายร้อนเลยครับ
0: When evening came, remember Daddy, I took you in my arms to watch your first ever sunset and sing you a lullaby.
1: ตกเย็นพ่อกอดลูกไว้ในอ้อมแขนให้ลูกดูพระอาทิตย์ตกเป็นครั้งแรกและร้องเพลงกล่อมลูกพ่อรำลึก
2: Just like every evening yawned Coco
3: เหมือนกับทุกคืน
1: โกโก้หาว
0: He loved watching the sun go down with DaddyAnd singing songs that made them laugh.
1: Coco ชอบดูพระอาทิตย์ตกกับพ่อและร้องเพลงที่ทำให้ทั้งสองหัวเราะครื้นเครง
0: And on your very first night, said Daddy quietly, you were so tired you fell fast asleep.
1: ในคืนแรกของลูกลูกเหนื่อยมากจนพลอยหลับไป
0: Mummy and I watched over you and no scary tree bear or bad dreams came to disturb our little one
1: พ่อกับแม่คอยเฝ้าลูกไม่ให้มีหมีขอนไม้น่ากลัวหรือฝันร้ายมารบกวนลูกน้อยของเราพ่อพูดเบา
2: ๆ Just like tonightsaid Coco.
0: Yes, whispered Daddy.
3: เหมือนคืนนี
1: ้โกโก้พูด
3: ใช่แล้วพ่อกระซิบ
0: And Daddy was right. Only sweet dreams came.
1: พ่อพูดถูกจริงๆด้วยคืนนั้นโกโก้นอนหลับฝันดีตลอดคืน

0: Don't be scared, darling. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Wonder. W-O-N-D-E-R. Wonder. Wonder.
1: สงสัย
0: Favorite. F-A-V-O-U-R-I-T-E. Favorite. Favorite.
1: ที่โปรดปราน
0: Insect. I-N-S-E-C-T. Insect. Insect.
1: แมลง
0: Ladybird. L-A-D-Y.B-I-R-D Ladybird Ladybird
1: เต่าทอง
0: Scary S-C-A-R-Y Scary Scary
1: น่ากลัว
0: Misty M-I-S-T-Y Misty Misty
1: มีหมอก
0: present p r e s e n t present present
1: ของขวัญ
0: sunset s u n s e t sunset sunset
1: พระอาทิตย์ตก
0: Lullaby. L U L L A B Y. Lull La By. Lullaby.
1: เพลงกล่อมเด็ก
0: Yawn. Y A W N. Yawn. Yawn.
1: How?
0: Disturb.D-I-S-T-U-R-B Disturb Disturb
1: รบกวน
0: Whisper W-H-I-S-P-E-R Whisper Whisper
1: กระซิบ

0: Don't Be Scared, Darling. Written by Amber Stewart. Illustrated by Lane Marlowe. Translated by Rung Arun Sampat Chalit. Read by Dwayne Burgess. And published by Nanmi Books Kiddie.
1: เรื่องโดย Amber Stewart. ภาพประกอบโดย Lane Marlowe. แปลโดยรุ่งอรุณสัมปัชชลิตสำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ความหมายของสาธารณภัยไว้ว่าหมายถึงภัยหรืออันตรายที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆอย่างรุนแรงมีทั้งภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งแบ่งออกเป็น14ประเภทภัยได้แก่ 1. อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 2. ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 3. ภัยจากอัคคีภัย 4. ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 5. ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 6. ภัยแล้ง 7. ภัยจากอากาศหนาว 8. ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 9. ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 10. ภัยจากคลื่นสึนามิ11ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์12ภัยจากโรคแมลงสัตว์ศัตรูพืชระบาด13ภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ำและ14ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้สาธารณภัยยังหมายถึงภัยหรืออันตรายที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มากในทุกเวลาหรือทุกสถานที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือค่อยๆเกิดขึ้นก็ได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความต้องการในสิ่งจำเป็นพื้นฐานอย่างรีบด่วนสำหรับผู้ประสบภัยดังนั้นเราจึงควรมีการวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทธพรนำเสนอ

0: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
1: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
0: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
1: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
0: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
1: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
0: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
2: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
3: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
4: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่ามีการเปิดรับสมัครพนักงานประกอบถุงกระดาษทำงานที่บ้านผ่านทางเพจของกรมแรงงาน90อาชีพนะครับ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังมช.และภาคีเครือข่ายเปิดเวที Future ED Sandbox Symposium พลิกโฉมการศึกษาดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำสร้างเยาวชนสู่อนาคตที่โรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Future ED Sandbox Symposium ภายใต้แนวคิดพลิกโฉมระบบนิเวศการศึกษาดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนโดยมีนายคงกระพันเวรุสาโรจน์ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานการจัดประชุมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยลดความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างโอกาสทางสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อเปิดพื้นที่นำเสนอผลงานการดำเนินงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ถอดบทเรียนและร่วมกันพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ยกระดับคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า400คนประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยผู้บริหารสถานศึกษาครูศึกษานิเทศวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนนักเรียนพร้อมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานระยะที่1การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Lightning Talk and Best Practice และกิจกรรม Future ED Sandbox Interactive Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังเคราะห์ข้อเสนอสำหรับการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไปทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับอนาคตมุ่งสู่การศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเติบโตได้อย่างมีศักยภาพผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: วิ่งเปี้ยว
1: ใจดีเรามาดู VCD กันเถอะ
2: ดูเรื่องอะไรล่ะจ๊ะ
1: ไม่ใช่การ์ตูนหรอกเป็น VCD การแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนไง
2: อ๋อน่าเสียดายจังวันนั้นใจดีไม่สบายเลยไม่ได้ไปร่วมงานแล้วดีใจแข่งอะไรล่ะ
1: ดีใจแข่งวิ่งเปี้ยวสีของดีใจชนะด้วย
2: พี่พอดขาคำว่าวิ่งเปี้ยวนี่เขียนแปลกๆนะคะตอนแรกใจดีนึกว่าเขียนเป็นวิ่งเปี้ยวที่มีรอเรือซะอีก
0: ใช่จ้ะวิ่งเปี้ยวเป็นการแข่งขันโดยมีผู้เล่น2ฝ่ายแต่ละฝ่ายวิ่งอ้อมหลักของอีกฝ่ายนึงผลัดกันส่งไม้หรือผ้าฝ่ายใดวิ่งเร็วกว่าใช้ไม้หรือผ้าที่ถืออยู่ตีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นฝ่ายชนะจ้ะ
2: วิ่งเปี้ยววิ่งเปี้ยวไม่มีรอเรือ
3: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะติดตามกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะทั้งที่ www.thaipbspodcast.comฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์กันได้นะค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกหรือจะรับฟังพวกเราผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สุมนเรืองรัตน์สุนทรและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: มีเรื่องมาฝากจากสหรัฐอเมริกาอีกรอบนึงเหมือนต่อยอดจากรอบก่อนที่เคยเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันกับการประหารชีวิตนักโทษประหารที่โอ้เป็นข่าวใหญ่เพราะว่าเธอไม่เสียชีวิต
6: ค่ะ
5: คือรอดมาได้แล้วก็ในวันนั้นน่ะเทปนู่นของหน้าต่างโลกที่เราพูดกันไปคือมันเพิ่งเกิด
6: ใช่
5: แล้วก็อะไรๆก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนประมาณว่าเธอก็เป็นโคม่าไป
6: ค่ะ
5: แต่ตอนนี้ผ่านมาสักสัปดาห์นึงประมาณเธอลุกขึ้นมาเดินได้แล้วคุณผู้ฟังโอ้ตอนแรกเห็นข่าวนี้อึ้งมากคือเธอมีพัฒนาการต่อเนื่องไม่ได้พูดว่าดีหรือไม่ดีนะ
6: ค่ะ
5: พูดถึงว่าแบบโดนยาพิษเข้าไปแล้วโคม่าเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็สักพักหนึ่งบอกยังไม่มีสติสักพักหนึ่งทนายบอกผ่านอีกไม่กี่วันบอกพูดคุยลืมตาพูดคุย
6: ค่ะ
5: ล่าสุดลุกขึ้นมาเดินได้แล้ว
6: สงสัยเลยว่าที่ฉีดเข้าไปคืออะไร
5: อ๋อมันมีชื่อยานะมันเป็นยาที่ใช้ในการประหารชีวิตอยู่แล้วชื่อยาคือเพนโทบาร์บิทอลฟังแล้วไม่ใช่อะไรที่เราจะรู้จักกันทั่วๆไปเนาะแต่ว่าถ้าตามคำอธิบายก็คือเป็นสารประกอบบาร์บิทูเรตใช้ในการฉีดของเทนเนสซีเพื่อให้คือตัวสารกลุ่มบาร์บิทูเรตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกลุ่มยากดประสาทที่สังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็จะทำงานกับระบบประสาทส่วนกลางที่มันชื่อบาร์บิทูเรตเนี่ยเพราะว่ามันสกัดมาจากกรดบาร์บิทูริกไม่เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสารกลุ่มนี้จะทำให้สมองอ่ะทำงานช้าลงก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นผลของยาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สงบลงหรือในบางคนอาจจะหลับลึกไปเลยหรือสำหรับบางคนก็อาจจะเหมือนโดนคุณหมอวางยาสลบไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานในลักษณะของการเป็นยานอกจากเป็นยาสลบแล้วเนี่ยมีการใช้เป็นยาที่ควบคุมอาการชักด้วยเพราะมันกดประสาทเนาะ
6: ค่ะ
5: ก็เป็นตัวยาที่ใช้ในการประหารชีวิตคริสตาไพค์อายุ50ปีนักโทษประหารที่รอรับโทษมานานประมาณ30ปีได้แล้วก็ตัวของทนายของไพค์เนี่ยบอกว่าตอนนี้สุขภาพของเธอคือแบบพลิกกลับมาเขาใช้คำว่าแบบกลับมาแบบหน้ามือเป็นหลังมือฟื้นมาค่อนข้างจะฟื้นมาอย่างน่าประทับใจมากเขาใช้คำนี
6: ้ค่ะ
5: เดินได้แบบมีคนพยุง กินข้าวได้กินอาหารได้เริ่มขยับแขนได้ที่พูดถึงแขนเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่ฉีดยาเข้าเส้นประหารชีวิตอะจะฉีดยาผิดเข้าเส้นที่แขน เหมือนตอนนั้นอะไม่แน่ใจมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนยังไม่มีข้อสรุปแต่ว่าตัวของไพค์เนี่ยบอกว่าแบบรู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนแขนจะแตกเป็นเสียงซึ่งอันเนี้ยทางเรือนจำแล้วก็ทางรัฐเทนเนสซีก็กำลังเก็บหลักฐานทุกอย่าง
6: ค่ะ
5: เขาบอกว่าตอนเนี้ยคือเข็มเอ้ยสายยางพลาสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ถุงยาที่ใช้ในวันนั้นให้เกิดเหตุที่ฉีดยาแล้วเธอไม่ตายเนี่ยเก็บหลักฐานทั้งหมดต้องมาดูว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอีกอย่างนึงตอนนี้ก็คือตัวของทนายเนี่ยความที่ถ้ามองในมุมว่าคนที่ถูกตัดสินว่าตัวเองจะต้องโดนประหารชีวิตแล้วรอมานานขนาดเนี้ยไม่ได้พูดถึงเห็นใจที่เขากระทำผิดนะคุณผู้ฟัง
6: ค่ะ
5: คือหมายถึงว่าคนที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะต้องตายแล้วก็คิดว่าในที่สุดวันนี้ก็จะตายแล้วแต่ดันไม่ตายอันเนี้ยคือทนายเขาก็อ้างว่ามันก็เป็นบาดแผลทางจิตใจอย่างนึงเราก็เลยน่าจะพยายามยื่นเรื่องขอให้ทางรัฐเนี่ยศาลของรัฐลดโทษให้จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต
6: แล้วดิฉันว่าการที่จะต้องเข้าไปสมมุตินะต้องเข้าไปประหารชีวิตอีกรอบก็น่าจะความรู้สึกน่าจะหนักอยู่ทีเดียวอ่ะ
5: ก็จริงแต่ว่าที่ตามข้อมูลจากทนายความของไพค์เนี่ยเขาบอกว่าเธอถามถึงครอบครัวของเหยื่อที่เธอก่อเหตุฆาตกรรมไปเมื่อ30กว่าปีก่อนด้วยนะเพราะว่าในอีกมุมนึงครอบครัวของคนที่สูญเสียชีวิตคนที่รักด้วยน้ำมือของเธอเนี่ยเขาก็รอคอยให้คนที่กระทำผิดได้รับโทษเหมือนกันเพราะว่าก่อนนี้อย่างตัวคุณแม่ของเหยื่อของคริสตัลไพค์เนี่ยเหยื่อของเธอชื่อว่าคอลลีนสแลมเมอร์คุณแม่เขาเนี่ยก็รออ่ะก็มาดูการประหารรอให้เกิดความยุติธรรมขึ้นสักทีแต่ปรากฏว่าไม่เกิดนะสิน
6: ี่แหละมีหลายมุมมาก
5: มันพูดยากมากเลยนะ
6: ค่ะ
5: ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวศาลเขาบอกว่าต้องดูเรื่องของสุขภาพจิตของไพค์เนี่ยต้องประเมินเราต้องย้อนไปดูก่อนที่จะเข้าประหารชีวิตที่มันล้มเหลวไปเนี่ยแล้วก็จะดูระหว่างนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วหลังจากผ่านมาแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ทางผู้ว่าการเทนเนสซีเนี่ยสั่งการไปแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าระงับเรื่องของการประหารชีวิตทั้งหมดทั้งปีนี้นะคือจริงๆมีคนต่อคิวต้องถูกประหารอีกคนนึงอะน่าจะเดือนหน้าก็รอดไปโดยปริยายเพราะว่าคือทางรัฐเขาก็ต้องการหาคำตอบก่อนนั่นแหละว่ามันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนฉันไปฟังผู้เชี่ยวชาญมาให้สัมภาษณ์สื่อสักช่องหนึ่งของต่างชาติคือเขาตั้งข้อสังเกตด้วยความที่มันยังไม่มีข้อเท็จจริงออกมาก็จะมีการแบบเอาผู้เชี่ยวชาญมาประเมินทีนี้ก็เหมือนที่เราคาดเดากันไปเทปที่แล้วเรื่องของคริสตัลไพค์เนี่ยคือคนที่เป็นคนแทงเส้นเพื่อเอายาเข้าไปในร่างกายอย่างเงี้ยน่าจะไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์เป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เพราะบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถมีส่วนในการจบชีวิตใครได้เพราะมันขัดกับหลักเขาเรียกว่าหลักจริยธรรมแพทย์หรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจคำเป็นทางการแต่ว่ามันก็ใช่ประมาณนั้นแหละถูกไหมเพราะว่าแพทย์มีหน้าที่ต้องรักษาชีวิตคนนู่นนี่นั่นแล้วแบบดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมในสิ่งนี้จึงเป็นที่มาของข้อสันนิษฐานต่อมาว่ายามันไม่ได้เข้าเส้นเธอถึงได้บอกว่ามันแบบเจ็บปวดเหมือนแขนจะระเบิดออกมาอย่างเงี้ยว่ามันยาที่เขาใส่ไปเขาบอกว่ามัน2โดสเนาะ
6: ค
5: ือเหมือนโดสแรกก็ยังไม่หยุดหายใจโดสที่2อีกมันก็คงแบบกล้ามเนื้อนึกภาพเลยเวลาแบบตัวเองโดนฉีดยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อโอ้โหยิ่งถ้าตัวยาที่มันเจ็บอ่ะ
6: ใช่มันปวดแบบ
5: มันแทบจะดิ้นนั่นน่ะแล้วอันนี้มันเป็นยาแบบเราก็ไม่รู้ไงว่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงอีกเนี่ยก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานที่เกิดขึ้นแต่ก็
6: เจ้าหน้าที่ที่มาทำก็น่าจะต้องไปฝึกอบรมอย่าง
5: น
6: ี้ไหม
5: นี่ฉันก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกไงที่มันผิดพลาดแบบนี้คือมันเคยมีกรณีของการแบบ ที่เราเล่าไปเนาะแทงเส้นไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่เทนเนสซีมันก็หลายๆรัฐในสหรัฐก็มีปัญหาอะไรแบบนี้มาแล้วเพียงแต่ว่าเธอเนี่ยไพค์เนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ไม่ตายจริงๆอ่ะคนอื่นอาจจะแบบในที่สุดก็เสียชีวิตแต่ว่าคนเนี้ยคือยังไงคือไม่รอดจริงๆแล้วมีนักข่าวที่เป็นอดีตนักข่าวดีกว่าปัจจุบันเกษียณแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงแบบมีความเขียนบทความอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะเขาเป็นคนที่ทำข่าวการประหารชีวิตมาแล้วเกือบ500ครั้งเขาชื่อไมเคิลเกรซิกเธอเคยทำงานกับ AP แล้วก็อยู่ในเท็กซัสเนี่ยเป็นอีกรัฐนึงที่มีแล้วก็ใช้การประหารชีวิตเรื่อย
6: ๆค่ะ
5: เขาก็เนี่ยเขาออกมาบอกว่าเห็นเป็นสักขีพยานในการประหารชีวิตมาแล้วร่วมๆ500ครั้งไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตาไพค์เขาบอกว่ามันมีนะกรณีที่เขาดูแล้วคือเหมือนคนที่แทงเส้นเขาก็จิ้มเข็มเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเข็มมันเด้งตึ้งออกมาเข็มมันหลุดออกมาเจ้าหน้าที่ก็แทงเข้าไปใหม่กว่าที่นักโทษจะแบบเสียชีวิตแต่สุดท้ายในที่สุดอ่ะก็เสียชีวิตกันหมดเขาบอกว่าเรื่องความผิดพลาดในการประหารชีวิตเนี่ยสำหรับเขามันไม่ได้แปลกคือมันไม่ได้น่าประหลาดใจอะไรการประหารชีวิตแล้วมีเหตุมีอะไรที่มันแบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนเงี้ยมันมีบ้างอยู่แล้วเขาก็คิดเรื่องนี้มาตลอดเวลาที่แบบเป็นนักข่าวอยู่ที่เท็กซัสก็คงจะเกิดขึ้นสักวันนึงแหละแต่ว่ามาถึงวันเนี้ยเกิดขึ้นจริงๆ
6: ค่ะ
5: เขาบอกว่าการที่ตอนเนี้ยคำถามก็คือเทนเนสซีมีกฎไว้อยู่แล้วอย่างที่เราเห็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปก็คือฉีดเข็มแรกไปแล้วยังหายใจอยู
6: ่
5: ก็ฉีดเข็มที่2อีกนี่คือมาตรการที่เขากำหนดไว้ว่ามันต้องมียา2ชุดเพื่อสำรองแต่เขาไม่ได้มีมาตรการต่อไปว่าถ้าครบ2ชุดแล้วยังไม่เสียชีวิตจะทำยังไงต่อ
6: เพราะที่ผ่านมาน่าจะไม่เคยเกิดไงก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนี้
5: ก็ปกติอะยาพิษอะกดประสาทขนาดนั้นก็หยุดหายใจแล้วล่ะตั้งแต่ชุดแรกถ้ามันเข้าเส้น
6: ค่ะหรือว่าเป็นคนที่แบบเส้นหายากมันบางคนที่เวลาไปเจาะเลือดอะไรนี่แล้วแบบหาไม่เจอสักที
5: อาจจะอ้วนไปหน่อย พยาบาลจะบอกว่าเห็นเส้นไม่ชัดค่ะไม่รู้ว่าเป็นแนวเดียวกันหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าคนอเมริกันอ่ะเขาก็ตัวใหญ่กันหมดน่ะ
6: ใช่
5: ตัวใหญ่กันเยอะแล้วมันก็คงแบบตัวเลขของนักโทษประหารมันก็ไม่น้อยอ่ะ มันก็คงยังไงก็ดีคือพอตัวยามันเข้าไปในร่างกายอ่ะไม่ต้องแบบตรงแทงเส้นตรงๆก็ได้เอาอันนี้เดาแบบชาวบ้านเขาก็ตายกันมานักต่อนักแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบบางคนก็เรียกเป็นปาฏิหาริย์สำหรับไพค์แต่หลายคนก็ว่าไม่ใช่เนาะ
6: ค่ะ
5: เออก็พูดยากเหมือนกันแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะข่าวนี้ทำให้มีการมาพูดคุยกันเรื่องของโทษประหารชีวิตอย่างแพร่หลายอีกครั้งนึงเลยเพราะว่ามี27รัฐของสหรัฐอเมริกาตอนนี้ที่ยังใช้โทษประหารชีวิตอยู
6: ่ค่ะ
5: ซึ่งส่วนมากก็ใช้การฉีดสารพิษเข้าร่างกายนี่แหละเพราะว่าเชื่อกันว่ามีมนุษยธรรมมากที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นเช่นเรื่องของการใช้เก้าอี้ไฟฟ้าหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าไปฟังคนที่เขาเห็นการประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้ามาเขาก็จะบรรยายอะไรที่มันค่อนข้างน่ากลัวเช่นแบบกลิ่นไหม หรือแรงดันที่มันเกิดในร่างกายอาจจะลูกตาอาจจะออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีมนุษยธรรม
6: ค่ะ
5: เท่าที่ควรแต่ต้องติดตามกันต่อว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหน
6: ใช่แล้วตอนแรกที่เห็นข่าวดิฉันก็คิดว่าจะนอนโคม่าแบบยาวๆอ่ะเพราะว่าได้รับสารพิษเข้าไป
5: จริงไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะอยู่หรือว่าเขาจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าคิดว่าโหสภาพนี้
6: เจ็บหนักแน่นอนอ่ะ
5: ใช่ยังไงก็แบบค้างเหลืองที่ไหนได้
6: เดินแล้ว
5: แปลกมากถ้าเป็น
6: ค่ะอยากรู้เลยว่าผิดพลาดตรงไหน
5: เนาะอยากรอฟังผลการสอบสวนอ่ะไปที่อีกเรื่องนึงกันบ้างคุณผู้ฟังใกล้ๆบ้านเราก็สิงคโปร์ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
6: ใช่อันนี้อาจจะใกล้ตัวด้วยนะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีคนรู้จักที่แพ้กุ้งแบบโอ้โหอาหารโปรดของใครหลายๆคนนะ
5: ยังเคยแพ้
6: เอ้าหายแล้วเหรอคะ
5: หายเองเคยแพ้ตอนเด็กๆค่ะ
6: หายได้ยังไงเอ่ย
5: ตอบไม่ได้ค่ะอยู่มาวันนึงก็กินได้แต่ไม่ได้แพ้แรงแบบคอเคิร์บวมหายใจไม่ออกนะแค่เป็นผื่นขึ้นตามตัวตามข้อพับอะไรเงี้ยอยู่ๆมันก็หาย
6: อาจจะด้วยแบบโตขึ้นหรือเปล่า
5: ตอบไม่ได้เลยจริง
6: ๆแล้วจริงๆก็มีความเชื่อกันที่ว่าถ้าแพ้ให้กินไปเรื่อย
5: ๆไม่รู้ว่าดิฉันหาย
6: จนกว่าจะชนะจริงๆถ้าตามคำแนะนำการแพ้ก็คือไม่ควรนะคะ
5: แพ้อะไรก็ให้เลี่ยงเนาะ
6: ใช่เพราะว่าอาการแพ้กุ้งบางคนก็คือรุนแรงจนถึงแบบอาจอันตรายถึงชีวิตเลยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆวิธีแก้ง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงไม่กินนั่นเองแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่องการเลี่ยงการกินกุ้งในสิงคโปร์อะค่ะเขาบอกว่าทำได้ยากนิดนึงเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยเป็นวัตถุดิบยอดนิยมเลยในอาหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เป็นวัตถุดิบหลักในเมนูก๋วยเตี๋ยวกุ้งสิงคโปร์หรือว่าจะเป็นเป็นส่วนผสมในอาหารยอดฮิตอย่างลักซาหรือว่าโรจักที่เป็นคล้ายๆสลัดหรือว่ายำผลไม้ก็อาหารท้องถิ่นเหล่านี้ค่ะก็เลยทำให้คนที่แพ้กุ้งต้องเผชิญกับความเสี่ยงอาจจะเผลอไปกินโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไปกินแล้วอาจจะแบบไม่มีกุ้งหรอกแต่ว่ามันมีส่วนผสมปนเปื้อนอยู
5: ่
6: ก็ไม่รู้ก็กินเข้าไปที่สิงคโปร์นะคะก็เลยเริ่มการทดลองทางคลินิกนะคะเป็นงานวิจัยที่เขานำเสนอแนวทางการรักษาที่อาจจะดูขัดกับความรู้สึกทั่วไปก็คือจะให้ผู้ป่วยเนี่ยกินกุ้งโดยค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย
5: ๆ
6: ก็คือคนที่แพ้ให้ค่อยๆกินเข้าไปเพิ่มปริมาณไปเรื่อย
5: ๆค่ะ
6: เหมือนจะนั่นแหละเหมือนที่เราเคยได้ยินกันมากินจนกว่าจะชนะเป็นการวิจัยของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะหรือว่า NUH นะคะเปิดตัวการทดลองทางคลินิกอันนี้ก็คือวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานสำหรับอาการแพ้กุ้งเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยในสิงคโปร์เพื่อศึกษานะคะว่าการให้ร่างกายเนี่ยสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดจะช่วยให้ผู้ป่วยทนกับอาหารชนิดนั้นได้ดีขึ้นหรือเปล่าข้อมูลจาก NUH นะคะบอกว่าอาการแพ้อาหารทะเลจำพวกสัตว์มีเปลือกเป็นหนึ่งในอาการแพ้ที่พบได้บ่อยที่สุดในสิงคโปร์นะคะคาดว่ามีคนที่แพ้สัตว์อาหารประเภทนี้เนี่ยประมาณ 90,000 ถึง 150,000 คนซึ่งงานวิจัยก่อนหน้านี้ก็พบว่าอาการแพ้อาหารทะเลส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นประมาณ 5.2% แล้วก็ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของภาวะภูมิแพ้รุนแรงที่ทำให้คนต้องเข้าห้องฉุกเฉินในสิงคโปร์ด้วย
5: ค่ะ
6: คิดเป็น 14% ของเคสภาวะภูมิแพ้รุนแรงจากอาหารทั้งหมดนะคะซึ่งอาการแพ้อาหารประเภทนี้คือจะต่างกับพวกแพ้นมหรือแพ้ไข่คืออันนั้นนะเขาบอกว่าเด็กหลายคนโตขึ้นแล้วก็หายได้เองแต่ว่าการแพ้อาหารทะเลนะคะมักจะเริ่มปรากฏในช่วงวัยรุ่นหรือว่าวัยผู้ใหญ
5: ่
6: แล้วก็จะเป็นไปตลอดชีวิตเลยอาการแพ้ก็จะมีตั้งแต่ผื่นคันปากบวมไปจนถึงภาวะภูมิแพ้รุนแรงที่อาจอันตรายถึงชีวิตก็คือหายใจไม่ออกไห
5: ม
6: แบบบางคนที่เป็นหนักๆเนาะ
5: ใช่ใช่
6: แพทย์นะคะที่เป็นหัวหน้าทีมวิจัยเขาบอกนะคะว่าสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับอาการแพ้กุ้งเนี่ยการเลี่ยงไม่กินกุ้งก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าในสิงคโปร์อ่ะด้วยอาหารทะเลมันเป็นส่วนประกอบในอาหารท้องถิ่นหลายชนิดการหลีกเลี่ยงก็ทำได้ยากนะคะวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานก็คือเขาจะให้คนที่มีอาการแพ้เนี่ยค่อยๆกินอาหารที่ตัวเองแพ้ในปริมาณที่ควบคุมอย่างระมัดระวังแทนการหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง
7: แล้วก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นทีละน้อยแต่ต้องย้ำนะคะว่าอันนี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการทดลองเนี่ย NUH ก็จะให้อาสาสมัครเนี่ยเขาจะรับเป็นผงกุ้งสูตรพิเศษเหมือนกินค่อยๆผสมเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็จะศึกษานะคะว่าวิธีนี้ช่วยปรับระบบภูมิคุ้มกันให้ทนทานต่อกุ้งในระยะยาวได้หรือเปล่าโดยช่วงแรกก็จะเน้นไปที่ทดลองเรื่องความปลอดภัยก่อนแล้วก็ประสิทธิภาพของการรักษานะคะซึ่งเขาเน้นเลยนะคะว่าคนที่มีอาการแพ้อาหารไม่ควรทำแบบนี้ด้วยตัวเองนะ
5: ไม่ควรใช่เพราะว่าอันนี้บอกควบคุมไง
7: ใช่คือไม่ควรที่จะไปแบบลองกินทีละนิดทีละนิดอย่างบางคนลองกิน1ตัวก่อนพอรอบต่อไป2ตัว
5: อันนี้ฉันว่ามันขึ้นกับอาการแพ้ด้วยอะว่าคุณแพ้แค่ไหน
7: บางคนเขามีลิมิตนะคะแบบว่ากินเท่านี้ปุ๊บผื่นขึ้นแล้วก็หยุด
5: คืออันนั้นคือกรณีที่คุณไม่ได้เป็นหนักไง
7: ใช่แต่ว่าแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่มีอาการแพ้เท่านั้นอะแล้วถ้าเขากินเยอะขึ้นอะมันจะแบบรุนแรงขึ้นหรือเปล่า
5: ไม่เคยประสบกับตัวเหมือนกันแต่ว่าคนที่แพ้หนักดิฉันเข้าใจว่านิดเดียวก็ไปแล้วสมแพ้หนักในระดับที่เขาเรียกว่าอะไรนะอานาฟิแล็กติกช็อกอะไรเนี่ยที่แบบบวม
7: ไม่ออก
5: บวมทั้งผิวตัวหรือว่าไปบวมในหลอดลมแล้วมันไปอุดกั้นทางเดินหายใจอะแล้วก็หน้าเขียวกันคือถ้าแพ้ระดับนั้นดิฉันเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้จะต้องพกแบบเอพิเพนยาที่แบบปักเข้าไปแล้วก็ลดอาการแพ้ทันทีอยู่แล้วป่ะ
7: ใช่
5: ซึ่งถ้าแพ้ระดับนั้นคงทดลองไม่ได้มั้งคะ
7: แต่คนที่มีอาการแพ้แบบนิดหน่อยอาจจะแบบอยากลองไง
5: เป็นไปได้
7: แต่จริงๆก็ไม่ควรนะคะควรแบบมีแพทย์ควบคุ
5: ม
7: ซึ่งจริงๆวิธีการที่แบบแก้แบบเนี้ยด้วยการกินสิ่งที่แพ้เข้าไปอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าส่วนใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะศึกษาสำหรับอาการแพ้ถั่วนมแล้วก็ไข่แต่พวกอาหารทะเลยังไม่ค่อยมีคนทำมากเท่าไหร่แล้วก็การศึกษาของชิ้นนี้ค่ะก็น่าจะเป็นหนึ่งในงานวิจัยแรกๆของภูมิภาคด้วยงานวิจัยเนี่ยตั้งเป้าตอบคำถามหลักๆก็คือวิธีการรักษาภาวะแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานสำหรับอาการแพ้กุ้งเนี่ยจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนแล้วก็จะปลอดภัยหรือเปล่าโดยตอนนี้ที่บอกว่าเริ่มก็คือเขากำลังเปิดรับอาสาสมัครใช่เพื่อที่จะไปทดลองวิธีนี้นะคะแล้วกระบวนการรักษาเนี่ยจะประมาณ 8-10 เดือนแล้วก็ต้องติดตามต่อหลังจากนั้นอีก2ปีเพื่อจะดูว่าอาการเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคนที่จะเข้ามีคุณสมบัติเข้าไปร่วมทดลองก็ต้องมีประวัติแพ้กุ้งอย่างชัดเจนอาจจะเคยต้องไปเข้าโรงพยาบาล อะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะแล้วถ้าถามว่าร่างกายทนทานขึ้นแปลว่ากลับมากินกุ้งได้ตามปกติหรือเปล่าก็คือเขาบอกว่าไม่จำเป็นเสมอไปแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมซึ่งตอนนี้ก็จะเน้นไปศึกษาก่อนว่าการทำแบบนี้จะช่วยเพิ่มระดับความทนทานต่ออาหารที่แพ้ได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ความทนทานต่ออาหารที่แพ้มันจะอยู่ยาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แบบช่วงสั้น
5: มันจะทนทานได้ยังไงฟังแล้วก็ยังแบบ
7: แบบค่อยๆปรับภูมิไงให้
5: พึ่งจริงๆมันคือการที่ร่างกายเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นจะมาทำร้ายหรือว่าเป็นผลร้ายกับร่างกายก็เลยเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ว่าเป็นแบบสารฮิสตามีนออกมาทำให้เราเป็นผื่นเป็นคงเป็นคันก็ร่างกายเข้าใจผิดอ่ะแล้วอยู่ไปเยอะกินเข้าไปเยอะๆแล้วร่างกายจะหายเข้าใจผิดหรอ
7: ค่อยๆไง อาจจะมีแบบปริมาณควบคุมที
5: ่ชิน
7: น่าจะใช่นะอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆอาการก็ดิฉันก็เพิ่งมาเป็นตอนโตนะคะอย่างปูเนี่ยเพิ่งมากินไม่ได้ตอนแบบ20กว่า
5: ๆแต่จริงๆทุกคนอาจจะมีประสบการณ์ของการแพ้และหายแพ
7: ้ใช่
5: เคยเป็น
7: ที่แพ้ปูก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ดีๆแพ้ได้ไง
5: หายยัง
7: ยังไม่หายค่ะคือครั้งแรกที่กินแล้วแพ้ก็คือปากบวมบวมแบบบวมเลยทั้งล่างทั้งบนเหมือนไปฉีดปากมา
5: ฟิลเลอร์
7: ใช่แล้วพอหลังจากนั้นพอกินปุ๊บจะคันหู คันข้างในรูหู
5: ก็ปฏิกิริยาจากการกิน
7: ก็เลยพยายามไม่กินแต่ว่าถ้าอยากกินจริงๆก็นิดเดียวอ่ะให
5: ้
7: เหมือนให้หายยาก
5: โอ้ยากเหมือนกัน
7: แต่ว่าถ้าที่ควรจริงๆก็คือต้องเลี่ยงดีกว่า
5: อ่ะใช่เพราะเห็นหลายคนก็แพ้พวกแบบสัตว์ทะเลกลุ่มมีกระดองพวกอย่างเงี้ย
7: ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นร่างกายเราอาจจะอ่อนแอหรือเปล่าเรายิ่งไปกินสิ่งที่เราแพ้มันจะเป็นหนักหรือเปล่าไง
5: แต่มนุษย์เราก็อย่างงี้เนาะบางทีก็ห้ามอะไรห้ามได้ห้ามปากเนี่ยมันยากเหลือเกิน
7: ค
5: ่ะหลายคนอาจจะเข้าใจกันแต่ว่าเรื่องของการแพ้จริงแพทย์ก็แนะนำให้เลี่ยงนั่นแหละ
7: ค่ะ
5: แต่ว่าถ้าเกิดว่าการทดลองอันนี้ได้ผลในอนาคตเราอาจจะได้เห็นทางออกของคนที่แพ้นู่นแพ้นี่ก็เป็นได
7: ้
5: นอกจากการพึ่งยาแก้แพ้ทุกวี่ทุกวันอย่างในปัจจุบันนะคะและนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเรานะคะวันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้

0: ที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-480-555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: จากนักเรียนสายภาษาและอดีตคนทำงานด้านสาธารณสุขในประเทศไทยพีชคทาวุฒิศรีจันทร์กลัดเดินทางสู่เส้นทางเชฟในเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันซานเพลิเกรโนอย่างเชฟอะคาเดมีรอบแปซิฟิกที่นครซิดนีย์ด้วยเมนู The Abundance of Australia ที่ถ่ายทอดทั้งรสชาติไทยและประสบการณ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
1: ค่ะเราก็อยู่กับคุณคทาวุฒิศรีจันทร์กลัดนะคะเป็นเชฟคนไทยในเมลเบิร์นค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณคทาวุฒิมีชื่อเล่นไหมคะ
2: ชื่อพีชครับ

0: โอเคเดี๋ยวขอเรียกน้องพีชแล้วกันเนาะ
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะก็คือน้องพีชเนี่ยนะคะกำลังจะเข้าแข่งขันในเข้ารอบPacific Regional Final ของ S Pelicano นะคะ Young Chef Academy เป็นเครื่องดื่มอิตาเลียนเนาะจะเข้าแข่งขันในวันที่12นี้นะคะที่ซิดนีย์ก่อนที่เราจะพูดถึงการแข่งขันนะคะอยากให้น้องพีชช่วยเล่าย้อนกลับไปหน่อยจากประเทศไทยนะคะมาถึงการทำงานเป็นเชฟในเมลเบิร์นเนี่ยเส้นทางเริ่มต้นได้ยังไงคะแล้วก็อะไรทำให้ตัดสินใจเลือกเส้นทางการทำอาหารเป็นอาชีพคะ
1: คือพีทต้องท้าความก่อนนะครับว่าพีทตอนที่อยู่ที่ไทยพีทไม่มีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับการทำอาหารอะไรเลยตอนที่พีทเรียนจบมาพีทเรียนจบมาทางด้านเป็น Bachelor of Art ครับเป็น study เกี่ยวกับพวก poetry literature แล้วก็พวกEurope culture อะไรเงี้ยครับใน humanity English major ที่ Narrasun University ครับที่พิษณุโลกแล้วหลังจากที่พีทเรียนจบก็ได้ทำงานอยู่ที่ HITAP ครับHealth Intervention Technology Assessment Program ที่กระทรวงสาธารณสุขครับก็ทำได้ประมาณ1ปีแล้วก็ด้วยความที่เราเรียนจบสายภาษามาแล้วก็อยากจะไปเผชิญโลกกว้างได้เจอกับฝรั่งได้เจอกับคนที่เขาได้ใช้ภาษาอังกฤษก็เลยทำรีเสิร์ชครับเกี่ยวกับการหาประเทศหาเมืองที่อยากจะมาฝึกฝนภาษาครับให้มีความคล่องแคล่วยิ่งขึ้นแต่ว่าพีทมีแบ็คกราวด์การทำอาหารคือตั้งแต่เด็กคือกับคุณย่าครับคือคุณแม่พีททำอาหารไม่เป็นเลย ต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณแม่พีททำอาหารไม่เป็นเลยปกติก็จะมีแต่แบบว่าคิดถึงกับข้าวฝีมือแม่อะไรใช่ไหมครับแต่ว่าแม่พีจะเป็นฝ่ายที่คิดถึงกับข้าวฝีมือลูกจังเลยแล้วทีนี้พอย่าเสียไปก็เป็นพีที่รับผิดชอบการทำอาหารเย็นที่บ้านมันก็เป็นอะไรที่ตอนแรกเราก็ไม่อยากทำแต่ว่ามันเป็นที่เราว่าเอ้ยทำไมเราทำได้ทำไมเรารู้สึกว่าเราปรุงไอ้นั่นไอ้นี่แล้วใส่อะไรไปมั่วมันก็อร่อยดีอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบเหมือนพูดง่ายๆคือเหมือนมีรสมืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกทำเหมือนมันเป็นสิ่งเล็กๆจากปลูกฝังในวัยเด็กดีกว่าฮะแล้วพอเรียนจบมหาลัยแล้วก็มาทำงานต่อที่นี่แล้วก็มาคุยกันว่าอยากจะมาหาเมืองมาหาประเทศมาครับก็ออสเตรเลียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ตอนนั้นที่พีทมาก็คือ4ปีที่แล้วครับพีทอยู่นี่มาประมาณ4ปีแล้วพีทก็ทำการรีเสิร์ชว่าเมืองไหนดีก็พีทก็เริ่มเมลเบิร์นเพราะว่ามันไม่ได้วุ่นวายเหมือนซิดนีย์แล้วก็ไม่ได้เงียบเกินไปเหมือนพวกเพิร์ธหรืออะไรเงี้ยฮะซึ่งก็เลือกเมลเบิร์นก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็เอนจอยกับเมลเบิร์นมากๆซึ่งพีทปีแรกของการที่มาอยู่ที่นี่พีทมาเป็นนักเรียนภาษาฮะก็พีทก็เรียนภาษาอยู่ประมาณ1ปีซึ่งก็มีความสุขมากๆเรียนก็3วันต่ออาทิตย์เช้าตั้งแต่ 8:00 นถึง 3:00 นซึ่งตอนนั้นก็วีซ่านักเรียนมันก็ยังสามตอนนั้นคือเขาต้องการแรงงานวีซ่านักเรียนก็ทํางานได้ไม่จํากัดด้วยแล้วก็ค่อนข้างเอนจอยแล้วก็สนุกมากได้ explore Melbourne ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ได้รู้ว่า Melbourne นี่เป็น multicultural มากๆขนาดอยู่ในเมืองก็จะมีความเป็นแบบมี Chinatown แล้วก็ในเมืองก็คือส่วนมากก็ปนไปหมดเลยครับทั้งคนผิวขาวคนผิวสีคนเอเชียนคนยุโรปอะไรเงี้ยเป็นมันก็ทำให้พีทรู้สึกว่าแบบพีท enjoy Melbourne มากๆคนรอบข้างก็พีทมีเพื่อนอยู่ทุกทวีปทั่วโลกเลยซึ่งมันทำให้พีทได้มีโอกาสได้ไปลองอาหารต่างๆตาม culture ของเพื่อนๆนะครับอาร์เจนตินาโคลอมเบียหรือแม้แต่กระทั่งพวกอินเดียอะไรเงี้ยฮะเราก็พีทก็มีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบเมลเบิร์นมากเพราะเราค่อนข้างฟรีดอมแล้วก็หลังจากปีที่2ก็พีทก็ได้อยู่เป็นทำงานมาปีหนึ่งครับเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลเขาก็ต้องการหาคนทำงานเป็นเหมือนเป็นเลเบอร์ครับเพราะเขาขาดแคลนตอนนั้นก็เริ่มทำเหมือนทำงานในครัวบ้างเล็กๆครับที่ร้านคาเฟ่ไทยซึ่งก็ไม่นานแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจอยากจะเรียนอะไรที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราชอบแล้วก็เป็นสายอาชีพที่นี่อะฮะซึ่งเราก็รู้สึกว่าชอบทำอาหารมากแล้วเราก็มี creativity ด้านนี้พี่ก็เลยเลือกโรงเรียนที่ Academia International ก็เลือกเรียน Cookery หลังจากที่เรียน Cookery ได้ประมาณ1ปีครับก็ค่อนข้างมั่นใจใน background knowledge ใน culinary พวกนี้ฮะพี่ก็เริ่มทำ catering เป็นของตัวเองซึ่ง catering ของพี่ก็ชื่อว่า Nebula Atelier ครับซึ่งก็จะแตกต่างนิดนึงคือไม่ใช่ว่าเหมือนเรามีเซตเมนูแล้วเราก็ไปขายให้เขาแต่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับลูกค้าก่อนว่าเขามีประวัติยังไงเขามีเรื่องราวยังไงเขาอยากเห็นอะไรในดินเนอร์ของเขาในครั้งนี้อะไรเงี้ยครับพีทก็จะเป็นคนดีไซน์แล้วก็จะใช้เรื่องราวต่างๆที่พีท พบเจอมาหรือว่าพีทได้เล่าเรียนมาซึ่งมันก็ลิงก์ไปที่ตอนที่พีทเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยครับพีทได้เรียนพวก American Short Story ว่าเขาถูกอินฟลูเอนซ์มาจากอะไรเพราะอะไรมีเรื่องราวยังไงแล้วก็แม้แต่กระทั่งเรื่องพวก Greek Mythology ก็ involved มาด้วยมันก็ทำให้เหมือนอาหารของเรามันก็ค่อนข้างที่จะ visualize แล้วก็ไม่เหมือนใครงี้ดีกว่าครับแล้วก็

0: ใช่ครับระหว่างนั้นพี่ก็ทํามาเรื่อยๆแล้วก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีมีคนประทับใจอะไรเงี้ยก็ถูกจ้างอะไรมาเรื่อยๆมาแต่ว่าในระหว่างนั้นเองพี่ก็ทํางานประจําไปด้วยก็คือพอปีที่3เนี่ยเริ่มสตัดดี้คุกกี้ได้แค่เทอมแรกยังมีความรู้ไม่เยอะเลยนะฮะแต่ว่าพี่ได้โอกาสจาก Industry Beans ที่ Fitzroy ครับกับเชฟเจอร์มี่เชฟเจอร์มี่เขาเป็น Executive Chef ในตอนนั้นครับเขาก็สัมภาษณ์กับพีทครับพีทก็บอกว่าพีทเพิ่งเริ่มเรียนได้แค่เทอมเดียวเองยังเซอร์ติฟิเคต3ยังไม่ได้รับเลยในคุกกี้อะไรเงี้ยฮะเขาก็บอกว่ามาคำนึงว่าสกิลเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเราสามารถบิวกันได้แต่ว่า personality อ่ะมันเป็นสิ่งที่ฉันอินเทรสเธอมากที่สุดเขาก็เลยรับพีทในทำงานสตาร์ทก็คือ CDP เลยทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจจะเริ่มด้วย Commiss Chef ด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าสตาร์ทจาก CDP ก็เขาก็ต้องจ่ายเราในเรท CDP ซึ่งค่อนข้างรับแรงกดดันในตอนนั้นครับแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็3ปีแล้วครับที่ทำงานกับ Industry Beans มาในระหว่างเรียนครับก็เจอกับเชฟอเล็กซ์ซึ่งเชฟอเล็กซ์เขาก็สอนอยู่ที่อะคาเดมีในตอนนั้นซึ่งในโรงเรียนพีทเนี่ยมันจะเรียนค่อนข้างอินเทนส์มากการเข้าครัวการเลคเชอร์อะไรเงี้ยฮะในโรงเรียนก็จะมีการแข่งคูลินารีในโรงเรียนก่อนเพื่อที่จะหาตัวแทนโรงเรียนไปแข่ง NAC เป็นตัวแทนจากโรงเรียนเพื่อไปแข่งเป็นที่1ของรัฐเป็นที่1ของรัฐเพื่อที่จะไปแข่ง NAC หรือว่า National Apprentice Competition พีทก็เป็นที่หนึ่งของโรงเรียนมาก่อนครับไปแข่งที่รอบ state round ที่ William Anglis ครับแล้วก็ได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งที่ national round ที่ซิดนีย์ครับเมื่อปี2020มีการเตรียมตัวมีการฝึกซ้อมเชฟอเล็กซ์ก็เป็นคนที่ support ในทุกๆอย่างครับไม่ว่าการซ้อมแผนการซ้อมหรือการกระตุ้นเราบางทีเราก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตที่นี่มันก็ทั้งทำงานทั้งเรียนมันก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะแล้วก็ไหนต้องแข่งอีกค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บุคคลสำคัญมากครับในชีวิตพีที่ทำให้พีมีทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้ในด้านการทำอาหารฮะแล้วก็พีก็ไปที่ซิดนีย์นั่นแหละครับตามเป็นไปตามแผนเลยก็ทุกอย่างก็เสร็จตรงเวลาเป๊ะทุกอย่างแล้วก็พีก็ได้รางวัลที่หนึ่งมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำงานมาเรื่อยๆฮะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าในระหว่างนั้นก็มันก็มีคอมเพทิชันมากมายแต่ว่าบางอันก็พีก็สมัครแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่าด้วยความที่เราก็ยุ่งด้วยอะไรด้วยนะตอนนั้นซานเพอร์เกโนเนี่ยเป็นพี่ชอบกินน้ำ sparkling water มากของเขาน่าจะอัลกอริทึมต่างๆใน Facebook หรือ Instagram เวลาเราพูดอะไรเงี้ยฮะมันก็จะดีเทคได้แล้วทีนี้มันก็แบบอยู่ดีๆซานเพอร์เกโนยัง Chef Academy เหมือนเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาว่าแบบ submit your application for this competition พี่ก็เลยเข้าไปอ่านไครทีเรียซึ่งเขาก็กำหนดอายุมาตั้งแต่18ปีถึงอายุ30ปีเท่านั้นแล้วก็จะต้องทำงานอยู่ในครัวเนี่ยอย่างน้อย1ปีมีประสบการณ์ในการทำในครัวเนี่ย1ปีแล้วก็ตำแหน่งก็คือ above commis chef ขึ้นไปอะไรเงี้ยฮะซึ่งพีทก็ก็ตรงไครทีเรียหมดเลยแล้วก็พีทก็ไปอ่านว่าเขาต้องการอะไรอีกเขาก็บอกว่าเขาต้องการให้เราเนี่ย submit signature dish ให้เราไปคิดมาว่าyour signature dish เนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงแล้วก็ต้อง attach รูปภาพด้วยแล้วก็ต้อง attach เรื่องราวของจานนี้มาด้วยตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่า San Pellegrino Young Chef Academy Competition เนี่ยมันจะใหญ่มากขนาดนี้พีทแค่ก็คิดว่าอาจจะรอบเดียวก็จบตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าถ้าชนะจะได้ไปมิลานอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็น Pacific Region เพราะว่าเราก็อ่านแค่ criteria ที่เราทำได้นะอันนี้เราทำได้แล้วพี่ก็ทำแล้วพี่ก็ submit resume ไปแล้วพอพี่ได้อีเมลมาว่า congratulations พี่ก็ดีใจครับตอนนั้นก็ดีใจแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าโอ้โหนี่มันเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่แล้วก็กดดันมากอะไรขนาดนี้เพราะว่าพี่ก็คิดว่าอาจจะเป็นการแข่งขันที่ดีอันอีกอันหนึ่งของออสเตรเลียคิดว่าแค่ในประเทศออสเตรเลียเขามีวันที่เป็นวันบรีฟิ่งฮะคุยกับทางทีมแล้วก็ทั้งเชฟทั้ง10คนที่ได้ถูกคัดเลือกก็อยู่ในมีติ้งนั้นด้วยก็ทำให้เรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะทาเลนจ์มากๆอย่างเช่นเขาเป็น Executive Chef2 Michelin Hat ที่ Adelaide อะไรเงี้ยฮะซึ่งร้านอาหารดังๆในซิดนีย์อะไรเงี้ยฮะพี่ก็รู้สึกว่า พีทก็ค่อนข้างอันโนนนิดนึงพีทก็รู้สึกว่าแบบพีทอันโนนมากๆเพราะว่าเราก็ทํางานแค่ที่พูดง่ายๆคือที่ทํางานพีทมันไม่ได้เป็นเหมือนไฟน์ไดนิ่งหรือว่าเป็นดินเนอร์หรูหราที่ดังมากอะไรเงี้ยแต่ว่าคาเฟ่พีทก็ค่อนข้างดังมากในหมู่ของคาเฟ่ในเมลเบิร์นแล้วก็มีค่อนข้างหลายแฟลกชิพสโตร์อินดัสทรีบีเนี่ยก็มีทั้งเฮดควอเตอร์เนี่ยจะเป็นที่ฟิตซ์รอยครับแล้วก็ในเมลเบิร์นเองน่าจะมีอีก2ที่ถ้าพีทจำไม่ผิดคือมีที่เชสตันแล้วก็มีที่คอลลินสตรีทแล้วก็มีสาขาทั่วออสเตรเลียเลยเหมือนกันฮะพีทก็ได้ทำการรีเสิร์ชที่เว็บไซต์เขาเลยแล้วก็ไปดูว่าการแข่งขันนี้เนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไงอะไรอย่างไงอะไรเงี้ยฮะก็เราก็ได้รู้ความจริงเป็นไอซ์เบิร์กใต้โอเชียนว่าอ๋อนี่คือมันใหญ่มากแล้วมันก็กดดันมากแล้วก็ทุกอย่างคือค่อนข้างคอนฟิเดนเชียลมาก
1: อืม
0: ใช่พี่ก็เลยได้คุยกับเชฟอเล็กซ์คนเดิมว่าเราจะเอาไงกันดีก็เลยสรุปได้ว่าเราต้องทำแพลนในการฝึกซ้อมแล้วก็ใช่ครับก็มีเชฟอเล็กซ์เป็นคนที่ช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ suggest ทุกอย่าง

0: ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของพีชคทาวุฒิศรีจันกลัดเชฟไทยในเมลเบิร์นกับเมนู The Abundance of Australia บนเวที San Pellegrino อย่าง Chef Academy รอบ Pacific ที่ซิดนีย์ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
1: กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ทิยาสายเถิดแล้ววางถุงเงินพันกหาปณะในมือน้อยๆที่แบขออยู่พระประยุรญาติได้ถวายพระนามว่าเวชสันดรเพราะพระองค์ประสูติในระหว่างถนนย่านพ่อค้าในวันที่พระเวสสันดรประสูติมีนางช้างพังตระกูลฉัตรทันเชือกหนึ่งได้นำลูกช้างต้องตามคดชลักษ์อันเป็นมงคลมาไว้ที่โรงช้างต้นส่วนตนเองกลับสู่ป่าตามเดิมลูกช้างนั้นเป็นช้างเผือกขาวบริสุทธิ์ประชาชนต่างชื่นชมในพระบารมีและให้ชื่อว่าปัจจยนาเคนเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นโดยมีพระกุมารเป็นปัจจัยพระราชาได้ประทานนางนมแก่พระราชกุมารและเด็ก 60,000 คนผู้เป็นสหชาติพระราชกุมารทรงเจริญวัยโดยมีเด็ก 60,000 คนเป็นบริวารบริจาคเครื่องประดับพระเวสสันดรกุมารทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยเมตตาบริจาคทานอยู่เป็นประจำเมื่อมีพระชนมายุได้5ชันษาพระราชบิดาให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานแด่พระองค์สิ้นค่าใช้จ่ายถึงแสนกหาปณะพระราชกุมารเปลื้องเครื่องประดับนั้นประทานแก่เหล่านางนมแม้นางนมนั้นจะถวายคืนก็ไม่ทรงรับพวกนางนมกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงเห็นว่าอาภรณ์ที่ลูกให้ทานแล้วเป็นสิ่งที่ดีจึงให้ช่างทำเครื่องประดับพระราชทานอีกพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับที่พระราชบิดาประทานให้เหล่านางนมถึง9ครั้งขณะมีพระชนมายุได้8ชันษาพระราชกุมารเสด็จสู่ปราสาททรงดำริว่าเราให้ทานด้วยของนอกกายอย่างเดียวหาทำให้เรายินดีไม่เราต้องการให้ทานภายในถ้าใครขอหทัยเราก็จะผ่าอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอเลือดเราก็จะกรีดเลือดให้หรือแม้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงคำนึงถึงการให้ทานภายในเช่นนี้แผ่นดินก็หวั่นไหวขุนเขาก็สั่นคลอนท้องฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงปัทภีฝนลูกเห็บก็ตกสายอัสนีแม้มิใช่การก็เปล่งแสงแวบวาบสาครเกิดคลื่นป่วนปั่นเท้าสักกะเทวราชก็ประนมพระหัตถ์เท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการเกิดเสียงกึกก้องโกลาหลขึ้นไปจนถึงพรหมโลกบริจาคช้างปัจจยนาเคนขณะพระโพธิสัตว์มีพระชนมายุได้16ชันษา พระองค์ก็ได้สำเร็จการศึกษาศิลปะทุกศาสตร์พระราชบิดาทรงประสงค์จะประทานราชสมบัติให้พระเวสสันดรปกครองและตรัสขอพระนางมัทสีพระราชธิดากษัตริย์ราชวงศ์แห่งมัทธราชมาอภิเษกให้เป็นอัครมเหสีครั้นพระเวสสันดรได้รับอภิเษกให้ครองราชสมบัติแล้วก็ให้ตั้งโรงทานบริจาคพระราช

ประทานนามว่ากัณหาชินาราชกุมารีเพราะขณะประสูติพระญาติทั้งหลายได้รองรับด้วยหนังหมีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างปัจจยนาเขนเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้ง6แห่งเดือนละ6ครั้งช้างปัจจยนาเขนเป็นช้างมงคลอุดมด้วยลักษณะแห่งคชาทานของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ว่าช้างมงคลนี้จะไปที่ไหนแม้จะมีความแห้งแล้งเพียงใดฝนก็จะตกลงมาทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ครั้งนั้นแคว้นกาลิงครัตได้เกิดฝนแล้งประชาชนปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ได้ผู้คนอดอยากล้มตายเป็นจำนวนมากเกิดโจรผู้ร้ายออกเที่ยวปล้นสะดมชาวบ้านประชาชนประสบความเดือดร้อนทุกหย่อมย่าจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระเจ้ากาลิงคราชมหากษัตริย์แห่งแคว้นกาลิงครัตทรงคิดหาวิธีการที่จะทำให้ฝนตกจึงสมาทานรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันแม้เช่นนั้นก็ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระองค์จึงให้ประชุมชาวเมืองรับสั่งว่าเราได้สมาทานศีลรักษาอุโบสถศีลตลอด7วันฝนก็ยังไม่ตกควรจะทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าถ้าพระองค์ไม่สามารถทำให้ฝนตกพระราชโอรสของพระเจ้าสันชัยในกรุงเชตุดรพระนามว่าเวสสันดรทรงยินดีการให้ทานพระองค์มีช้างเผือกต้องตามคชลักษ์แห่งช้างมงคลไปที่ไหนฝนก็ตกที่นั่นขอพระองค์ส่งพราหมณ์ไปทูลขอช้างเผือกนั้นมาพระราชาทรงเลือกพราหมณ์8คนคือรามพราหมณ์ทัชพราหมณ์ลัคนพราหมณ์สุชาติมันตพราหมณ์ยัญญพราหมณ์สุชาตพราหมณ์สุยามพราหมณ์และโกณฑัญญพราหมณ์โดยให้รามพราหมณ์เป็นหัวหน้าส่งไปทูลขอช้างปัจจยนาเขนจากพระเวสสันดรพวกพราหมณ์เดินทางไปจนถึงนครเชตุดรบริโภคอาหารในโรงทานแล้วทำเนื้อตัวให้มอมแมมเปื้อนฝุ่นธุลีตกลงกันว่ารอให้ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำจึงค่อยขอเมื่อพระเวสสันดรเสด็จตรวจโรงทานในวันต่อมาจึงพากันไปประตูเมืองด้านทิศตะวันออกวันนั้นพระเวสสันดรประทับบนคอคชาทานเสด็จออกไปทางประตูพระนครทิศตะวันออกพวกพราหมณ์ไม่มีโอกาสทูลขอช้างที่นั่นจึงตามไปประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ในที่สูงโล่งแจ้งแบมือข้างขวาออกขอว่าข้าแต่พระเวสสันดรขอพระองค์จงทรงพระเจริญขอพระองค์จงประสบแต่ชัยชนะพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นพวกพราหมณ์ก็บ่ายช้างพระที่นั่งตรงก็ไปหาพวกพราหมณ์ประทับบนคอช้างตรัสถามว่าพราหมณ์เนื้อตัวมอมแมมไปด้วยฝุ่นธุลีพวกท่านแบมือจะขออะไรจากเราหรือพราหมณ์ทั้ง8คนกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างมงคลที่ทำให้แคว้นสีพีเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นพระราชพาหนะที่พระองค์ประทับแก่พวกข้าพระองค์พระเวสสันดรทรงดำริว่าเราต้องการบริจาคทานภายในมีอวัยวะร่างกายเป็นต้นแต่พราหมณ์พวกนี้มาขอทานภายนอกจากเราแม้เช่นนั้นเราก็ควรทำความปรารถนาของพวกเขาให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างนั่นเองตรัสว่าเราไม่ได้หวั่นไหวจะให้ช้างพลายตัวประเสริฐเป็นช้างราชพาหนะสูงสุดตามที่พวกท่านขอพระเวสสันดรน้อมไปในการบริจาคทานเสด็จลงจากขอช้างปัจจยนาเขนพระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายทรงทำประทักษิณช้าง3รอบตรวจดูตัวช้างว่ามีส่วนไหนที่ยังไม่ได้ประดับบ้างก็ไม่เห็นมีจึงจับพระเต้าทองคำเต็มด้วยน้ำหอมเจือดอกไม้ตรัสเรียกพวกพราหมณ์ให้เข้ามาหาพระองค์ทรงวางงวงช้างที่ประดับประดาอย่างงดงามในมือพราหมณ์เหล่านั้นทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าทองคำลงพระราชทานช้างช้างนั้นประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆรวมเป็นกหาปณะถึง24,000,000กหาปณะนอกจากนั้นพระองค์ยังได้พระราชทานควานช้างและคนเลี้ยงช้าง500สกุลให้ด้วยเมื่อพระเวสสันดรหลั่งน้ำบริจาคทานเท่านั้นก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนเลื่อนลั่นกึกก้องไปทั่วเกิดขนพองสยองกร้าวน่าสะพรึงกลัวเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยอนุภาพแห่งการบริจาคทานของพระเวสสันดรพวกพราหมณ์ได้ช้างทางประตูพระนครด้านทิศใต้จึงขึ้นช้างผ่านไปตามถนนหลวงกลางพระนครท่ามกลางประชาชนแวดล้อมตามไป

0: ้องถามว่าพวกท่านขี่ช้างของพวกเราท่านได้มาจากไหนพวกพราหมณ์แสดงมือโต้ตอบฝูงชนว่าช้างนี้พระเวสสันดรพระราชทานให้พวกเราพรางขี่ไปตามถนนหลวงท่ามกลางพระนครแล้วออกทางประตูทิศเหนือถูกเนรเทศชาวพระนครโกรธแค้นพระเวสสันดรจึงชุมนุมกันประท้วงการบริจาคช้างปัจจยนาเขนช้างสำคัญของบ้านเมืองอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นจลาจลขึ้นทั่วพระนครพวกเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบตลอดจนชาวแคว้นสีพีทั้งหมดมาประชุมกันกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าบ้านเมืองกำลังจะล่มจมเพราะถูกพระเวสสันดรล้างผลาญเหตุไรพระเวสสันดรพระโอรสของพระองค์จึงพระราชทานช้างสำคัญของบ้านเมืองพระเวสสันดรจะพระราชทานข้าวน้ำทรัพย์สมบัติก็พระราชทานไปพวกเราไม่ว่าอะไรแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงพระราชทานช้างสำคัญถ้าพระองค์ไม่ทรงทำตามประชาชนเห็นทีจะเกิดปัญหาใหญ่แน่พระเจ้าสนชัยทรงเข้าพระทัยว่าชาวเมืองจะปรงพระชนพระเวสสันดรจึงตรัสว่าลูกเราไม่มีความผิดถึงบ้านเมืองจะล่มสลายแว่นแคว้นจะพินาศไปก็ตามเราจะไม่ยอมฆ่าลูกของเราเป็นเด็ดขาดชาวเมืองสีพีกราบทูลว่าพวกเราไม่ได้ให้พระองค์ปรงพระชนพระเวสสันดรแต่พระองค์ต้องเนรเทศพระเวสสันดรออกจากแคว้นไปอยู่เขาวงกตพระเจ้าสนชัยตรัสว่าถ้าชาวสีพีต้องการเช่นนั้นเราก็ไม่ขัดข้องแต่ขอให้ลูกของเราได้อยู่ตลอดราตรีนี้ครั้นสว่างแล้วชาวสีพีจะขับไล่ลูกเราก็ตามใจชาวเมืองต่างพอใจตามนั้นเมื่อชาวเมืองกลับไปแล้วพระเจ้าสนชัยตรัสเรียกอำมาตย์ไปส่งข่าวให้พระโอรสทราบอำมาตย์ไปเห็นพระเวสสันดรเบิกบานอยู่ท่ามกลางข้าราชบริพารก็อดสงสารไม่ได้จึงร้องไห้หมอบลงที่พระบาทกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทราบพระเวสสันดรตรัสว่าทำไมชาวสีพีจึงโกรธเราจนถึงเนรเทศออกจากเมืองอำมาตย์กราบทูลให้ทราบว่าเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงแพทย์ชาวนาพราหมณ์กองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลราบต่างติเตียนพระองค์ที่พระราชทานคชาทานที่สำคัญของบ้านเมืองพวกเขาจึงขับไล่พระองค์พระเวสสันดรยังทรงมีพระทัยแช่มชื่นเป็นปกติดีตรัสว่าเราจะให้ดวงหทัยดวงตาเงินทองแก้วมุกดาหรือแก้วไพฑูรย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกของเราก็จะเป็นไรไปเมื่อยาจกมาขอแม้แขนเราก็ให้ได้เราไม่หวั่นไหวเพราะใจของเรายินดีในการบริจาคชาวสีพีจะเนรเทศจะฆ่าเราหรือจะตัดเราออกเป็นท่อนๆก็ตามเราจะไม่หยุดการบริจาคเมื่ออำมาตย์ฟังดังนั้นได้กราบทูลข้อความอย่างอื่นไปตามความคิดเห็นของตนซึ่งเป็นข้อความที่พระเจ้าสนชัยหรือชาวเมืองไม่ได้บอกให้ทูลว่าชาวสีพีประชุมกันมีมติว่าพระเวสสันดรต้องเสด็จไปตามทางที่พระราชาผู้ถูกเนรเทศเสด็จไปผ่านภูผาที่ชื่อว่าอารัญชรคีรีไปตามฝั่งแม่น้ำโกนติมาราแล้วประทับอยู่ที่เขาวงกตเส้นทางที่อำมาตย์คนนั้นกราบทูลเป็นเส้นทางสำหรับพระราชาผู้ต้องโทษถูกเนรเทศเสด็จไปแม้เช่นนั้นพระเวสสันดรก็ตัดอย่างไม่สะทกสะท้านว่าเราจะไปตามทางที่พระราชาผู้ต้องโทษเสด็จไปชาวเมืองไม่ได้ขับไล่เราด้วยโทษอื่นแต่ขับไล่เพราะเราให้ช้างเป็นทานเราขอผัดไปสองวันเราจะบริจาคสัตตะสดกมหาทานก่อนขอชาวเมืองให้โอกาสเราได้ให้ทานสักหนึ่งวันรุ่งขึ้นเราให้ทานแล้วจะไปดินแดนหิมพานต์เมื่ออำมาตย์กลับไปแล้วพระองค์รับสั่งให้มหาเสนาคุดจัดเตรียมสัตตะสดกมหาทานให้พร้อมทุกอย่างแม้สุราซึ่งเป็นสิ่งไม่ควรให้ทานก็รับสั่งให้จัดเตรียมจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับพระนางมัตสีเพียงลำพังพระองค์เดียวประทับนั่งข้างๆตัดกับพระนางอย่างอ่อนโยนว่าทรัพย์สิ่งใดที่เราให้เธอทรัพย์สิ่งใดเป็นของใช้ส่วนตัวและทรัพย์สิ่งใดที่เธอนำติดตัวมาจากพระชนกเธอจงเก็บสิ่งนั้นไว้ทั้งหมดพระนางมัตสีนึกฉงนว่าเมื่อก่อนพระสวามีไม่เคยบอกให้เก็บข้าวของแต่เหตุใดวันนี้จึงบอกให้เก็บจึงทูลว่า จ้าพี่จะโปรดให้เก็บทรัพย์ไว้ที่ไหนขอพระองค์รับสั่งหม่อมฉันด้วยพระเวสสันดรตรัสว่ามัทสีเธอควรบริจาคทานให้ท่านผู้มีศีลตามสมควรสัตว์ทั้งปวงไม่มีที่พึ่งอื่นที่จะดียิ่งไปกว่าการบริจาคทานเมื่อพระนางมัทสีรับทราบแล้วจึงตรัสสอนเพิ่มขึ้นไปอีกว่าเธอจงเอ็นดูลูกทั้งสองของเราและจงดูแลพ่อแม่ฉันต่อไปเธอจะไม่ได้อยู่กับฉันถ้ากษัตริย์พระองค์ใดมาสู่ขอเธอจงตกลงปลงใจไปอยู่กับกษัตริย์พระองค์นั้นเธอจงหาสามีอื่นจะได้ไม่ลำบากพระนางมัทสีดำริว่าทำไมพระเวสสันดรตัดได้ถึงขนาดนี้จึงทูลถามว่าเหตุไรพระองค์จึงตัดไม่เป็นมงคลเช่นนี้พระเวสสันดรตัดตอบว่ามัทสีชาวสีพีโกรธเคืองที่พี่บริจาคช้างจึงขับไล่จากแว่นแคว้นพรุ่งนี้พี่จะให้ทานครั้งใหญ่แล้วจะออกจากพระนครในวันที่สามพี่ต้องไปอยู่ป่าที่อันตรายเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายเมื่ออยู่ป่าคนเดียวอาจจะไม่รอดชีวิตก็ได้พระนางมัทสีกราบทูลว่าพระองค์อย่าตรัสเช่นนี้ไม่ดีเลยพระองค์ไม่สมควรเสด็จพระองค์เดียวแม้หม่อมฉันก็จะโดยเสด็จด้วยให้ตายร่วมกับพระองค์ยังจะดีกว่าที่จะพรากจากพระองค์ให้เผาตัวเองตายเสียยังจะดีกว่าอยู่โดยไม่มีพระองค์นางช้างพังตามช้างพลายไปอยู่ป่าเที่ยวไปตามภูผาทางกันดารสถานที่ขรุขระฉันใดแม้หม่อมฉันจะพาลูกทั้งสองตามเสด็จไปข้างหลังฉันนั้นหม่อมฉันและลูกจะเป็นผู้เลี้ยงง่ายไม่ทำให้พระองค์เป็นภาระครั้นพระนางมัทสีกราบทูลพระสวามีอย่างนี้แล้วจึงพรรณนาถึงป่าหิมพานต์ที่งดงามอย่างละเอียดประหนึ่งว่าเคยเห็นด้วยตัวเองมาก่อนว่าเมื่อลูกไปด้วยพระองค์อยู่ป่าได้ทอดพระเนตรเห็นลูกทั้งสองพูดจาฉอเลาะไพเราะน่ารักน่าเอ็นดูเก็บดอกไม้ประดับตนนั่งเล่นอยู่ที่พุ่มไม้ในป่าบ้างที่อาสมรมณียสถานบ้างก็จะทำให้พระองค์เพลิดเพลินไม่เป็นทุกข์เพราะทรงระลึกถึงราชสมบัติเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นช้างมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าตัวเดียวก็ตามเดินนำหน้าโขงช้างพังส่งเสียงร้องกึกก้องโกลจนาดไปก็ตามทอดพระเนตรป่าเขาลำเนาไพรระหว่างสองข้างทางเกลื่อนกล่นไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งเหล่ากินนอนฟ้อนรำอยู่กลางป่ากึกก้องไปด้วยเสียงกระแสน้ำตกกระทบโขดหินไหลรินไม่ขาดสายเสียงร้องของนกเขาที่เที่ยวอยู่ตามซอกเขาเสียงสัตว์ร้ายในป่าทั้งราชสีเสือโคร่งแรดโคและฝูงนกยูงจับอยู่ที่ยอดเขาเกลื่อนกล่นไปด้วยนางนกยูงกำลังรำแพนมีแผนหางวิจิตรขับร้องอยู่ในเวลาเย็นเต็มไปด้วยมวลดอกไม้นานาพันธุ์เบ่งบานส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่พื้นดินก็เขียวชอุ่มปกคลุมไปด้วยแมลงค่อมทองทั้งอัญชันเขียวสดกำลังแตกยอดอ่อนบัวบกออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมฟุ้งและปฐมชาติมีดอกร่วงหล่นในเดือนฤดูเหมันเมื่อนั้นพระองค์ก็จะไม่ทรงระลึกถึงราชสมบัติพระนางมัทสีทรงพรรณนาถึงหิมวันตประเทศตามจินตนาการของพระองค์เหมือนพระองค์เคยเสด็จประทับอยู่ที่ป่าหิมพานต์มาก่อนบริจาคมหาทานราชทรัพย์พระนางผุดสดีทรงเป็นทุกข์ใจว่าลูกรู้ข่าวแล้วหรือยังเมื่อลูกรู้แล้วจะทำอย่างไรจึงแอบเสด็จไปพบพระโอรสด้วยวอที่สวยงามมีม่านปกปิดประทับยืนที่หน้าประตูห้องบรรทมพระเวสสันดรได้ยินเสียงสนทนากันระหว่างพระเวสสันดรกับพระนางมัทสีก็พลอยกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาว่าเรากินยาพิษโดดเหวหรือเอาเชือกผูกคอตายยังจะดีเสียกว่าที่จะให้ชาวเมืองขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดทำไมชาวนครสีพีจึงขับไล่ลูกเราผู้ไม่ทำร้ายใครเป็นคนฉลาดมีแต่การให้ทานไม่ตระหนี่พระราชาต่างๆก็ยกย่องสรรเสริญพระนางผุดสดีเข้าไปหาพระโอรสทรงคร่ำครวญอย่างน่าสงสารปลอบพระโอรสและพระนางมัทสีให้อุ่นใจแล้วเสด็จกลับไปกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าชาวเมืองให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นต่อไปบ้านเมืองจะเป็นเหมือนรังผึ้งร้างที่พึ่งหนีจากไปพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกอำมาตย์ทอดทิ้งจะต้องอยู่ลำบากตามลำพังเหมือนหงส์ไร้ขนปีกจับเจ้าอยู่ในเปลือกต่อมแห้งขอพระองค์อย่าทรงขับไล่ลูกตามคำขอชาวสีพีเลย พระเจ้าสนชัยตรัสว่าน้องผุสดีเมื่อเราขับไล่ลูกที่รักผู้เป็นดุจธงชัยของชาวสีพีก็ทำตามคติยราชประเพณีธรรมของแคว้นสีพีแต่โบราณถึงลูกจะเป็นที่รักกว่าชีวิตเราก็ทำไปด้วยความจำเป็นพระนางผุสดีทรงครวญคร่ำรำพันโดยประการต่างๆว่าเมื่อก่อนมียอดธงปลิวสะบัดติดตามลูกเวสสันดรที่เสด็จโดยช้างโดยวอโดยราชรถทั้งมีกองทหารแต่งเครื่องแบบงดงามทอแสงวาววับติดตามมาเหมือนดอกกัญญิกาที่บานสะพรั่งแต่วันนี้ลูกจะเดินเท้าเปล่าไปตามทางได้อย่างไรแม้มัดซีที่ตามไปจะอยู่อย่างไรเมื่อก่อนแค่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนก็สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงนกเค้าแมวนกฮูกครวญครางจะหวาดกลัวตัวสั่นแค่ไหนนางฝ่ายในได้ยินพระนางผุสดีคร่ำครวญก็พากันร้องไห้ตามกันเหล่าชนชาววังพระเวสสันดรได้ยินสตรีในวังหลวงพระเจ้าสนชัยคร่ำครวญก็คร่ำครวญไปตามกันในราชสกุลทั้งสองไม่มีใครสามารถดำรงอยู่ตามภาวะของตนได้ต่างล้มลงเกลือกกลิ้งไปมาคร่ำครวญราตรีนั้นผ่านไปอย่างเงียบเหงาวังทั้งวังดูวังเวงเหมือนป่าช้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเจ้าหน้าที่จัดเตรียมทานเสร็จได้กราบทูลให้พระเวสสันดรทราบพระเวสสันดรทรงสงสนานแต่เช้าประดับพระองค์เสร็จแล้วเสวยพระกยาหารแวดล้อมไปด้วยฝูงชนเสด็จเข้าสู่โรงทานเพื่อบริจาคสัตตสดกมหาทานทั้งช้างม้ารถขัตติยกัญญาทาสทาสีและโคนมอย่างละ700ตลอดจนสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบริจาคทานอยู่อย่างนี้ชาวพระนครที่มารับทานต่างร้องไห้รำพันว่าข้าแต่พระเวสสันดรชาวพระนครสีพีขับไล่พระองค์เพราะทรงบริจาคทานขอให้พระองค์บริจาคทานให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเถิดเสียงกึกก้องโกลาหลหน้าหวาดเสียวดังสะท้อนเข้าไปในพระนครฝ่ายผู้รับทานต่างพากันรำพันว่าพระเวสสันดรจะเสด็จเข้าป่าพวกเราหมดที่พึ่งแล้วตั้งแต่นี้ไปพวกเราจะบากหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนพระองค์จึงพากันนอนกลิ้งเกลือกไปมาร้องไห้คร่ำครวญพวกเราเทวดาแจ้งให้พระราชาทั่วชมพูทวีปทราบว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญมหาทานจึงนำกษัตริย์ทั้งหลายมารับนางขัตติยกัญญาเหล่านั้นไปพระเวสสันดรทรงบริจาคทานอยู่จนถึงเวลาเย็นจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศไปถวายบังคมลาพระชนกพระชนนีเพื่อเดินทางในวันรุ่งขึ้นพระนางมัตสีคิดว่าแม้เราก็จะโดยเสด็จพระสวามีจะไปกราบลาเช่นกันจึงเสด็จไปพร้อมกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรถวายบังคมลาพระบิดากราบทูลว่าเสด็จพ่อสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เกิดมาแล้วล้วนต้องตายทั้งนั้นขอพระองค์จงเนรเทศลูกไปเขาวงกตเถิดหม่อมฉันบริจาคทานในวังของตนกลับถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนทั้งถูกเนรเทศจากเมืองของตนหม่อมฉันจะประสบทุกข์ในป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายมากมายจากนั้นจึงถวายบังคมพระมารดาขออนุญาตบรรพชาว่าเสด็จแม่ขอจงทรงอนุญาตให้ลูกบวชลูกบริจาคทานในวังของตนยังถูกหาว่าเบียดเบียนชาวเมืองของตนลูกจะออกไปจากแคว้นของตนตามความต้องการของชาวเมืองพระนางผุสดีตรัสว่าลูกแม่แม่อนุญาตลูกจงบวชเถิดแต่มัดซีกับหลานๆให้อยู่กับแม่มัดซีกับหลานทั้งสองจะไปทำอะไรในป่าพระเวสสันดรตรัสว่าลูกไม่ต้องการให้ใครติดตามไปด้วยแม้แต่ทาสีคนเดียวก็ไม่อยากให้ไปแต่ถ้ามัดซีต้องการตามลูกไปก็ตามใจถ้าไม่ต้องการไปก็อยู่เถิดลูกจะไม่ห้ามพระเจ้าสนชัยลุกขึ้นเสด็จเข้าไปหาลูกสะใภ้วิงวอนว่ามัดซีการอยู่ในป่าลำบากลูกอย่าไปเลยพระนางมัดซีกราบทูลว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันจะไม่มีความสุขเลยถ้าต้องอยู่โดยปราศจากพระเวสสันดรพระเจ้าสนชัยตรัสว่ามัดซีลูกคิดดูให้ดีลูกยังไม่รู้ว่ากลางป่ามีอันตรายมากเมื่อเห็นฝูงลิงน่ากลัวท่าทางพิลึกลูกจะทำอย่างไรในป่าแสนจะลำบากมีทั้งตะกะแตนบุ้งเหลือบยุงแมลงผึ้ง นอกจากนั้นยังมีงูแม้งูเหลือมไม่มีพิษแต่มันก็มีกำลังมากมันรัดคนหรือสัตว์ให้ตายได้หมีเป็นสัตว์ที่อันตรายทั้งน่ากลัวแม้จะขึ้นต้นไม้ก็หนีไม่พ้นฝูงกระบือป่าปลายเขาแหลมชอบขวิดชนเที่ยวอยู่ราวป่าริมฝั่งแม่น้ำโสตุมพะถ้าลูกมัดซีเห็นฝูงกระบือในป่าจะทำอย่างไรลูกเคยอยู่แต่ในวังเมื่อไปถึงเขาวงกตจะอยู่อย่างไรพระนางมัดซีกราบทูลพระเจ้าสนชัยว่าเสด็จพ่อหม่อมฉันรู้ว่าป่าใหญ่มีอันตรายมากแต่หม่อมฉันจะสู้ทนภัยทั้งหมดจะดันด้นแหวกต้นเป้งหญ้าคาหญ้าคมบางหญ้าแฝกหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่ายไปจะโดยเสด็จพระสวามีไปไม่ย่อท้อคงไม่มีชายใดอยากอยู่ร่วมกับหญิงม่ายที่ผัวทิ้งมีแต่เขาจะจิกผมหญิงม่ายทุบตีให้ได้รับความอับอายขายหน้าหญิงม่ายแม้เกิดในสกุลญาติที่ร่ำรวยก็ยังถูกญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงค่อนแคะว่าหญิงไม่มีผัวนี้ต้องเป็นภาระพวกเราตลอดชีวิตแม่น้ำไม่มีน้ำก็ไร้ประโยชน์แว่นแคว้นไร้จอมราชันก็ล่มจมหญิงม่ายแม้มีพี่น้องตั้ง100ก็เหมือนตัวคนเดียวธงเป็นเครื่องหมายแห่งราชรถควันเป็นที่ปรากฏแห่งไฟพระราชาเป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดินสามีก็เป็นสง่าราศีของสตรีความเป็นม่ายเป็นทุกข์ในโลกถึงอย่างไรหม่อมฉันจะต้องไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสรรเสริญสตรีผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กับสามีเพราะเธอทำสิ่งที่ทำได้ยากโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาฐานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกาลเทศะ
10: ก้อยวันนี้คุณครูพานักเรียนห้องพี่ไปวัดใกล้ๆโรงเรียนไปกราบพระแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิด้วย
11: ดีจังเมื่อไหร่ห้องของก้อยจะได้ไปมั่งก็ไม่รู้
10: ตอนที่เรากำลังจะกลับพี่เห็นวัยรุ่นตั้งหลายคนมาทำบุญด้วยล่ะแต่มีวัยรุ่นคนหนึ่งแต่งตัวสะดุดตา มากเพื่อนๆมองกันใหญ่เลย
11: เขาแต่งตัวยังไงล่ะสวยมากหรอ
10: เขาแต่งตัวไม่เหมาะเลยมาทำบุญที่วัดแท้ๆนุ่งกางเกงขาสั้นจู๋ใส่เสื้อสายเดี่ยวอีกตั้งหากพอเรากลับมาถึงโรงเรียนคุณครูเลยสอนพวกเราให้รู้จักคำว่ากาลเทศะ
11: สอนว่ายังไงล่ะ
10: ครูบอกว่าเราจะทำอะไรที่ไหนต้องรู้จักกาลเทศะคือทำตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามเวลาโอกาสและสถานที่อย่างเวลาไปวัดก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมและต้องสำรวมกริยาวาจาด้วยจะทำตัวเหมือนอยู่กับบ้านไม่ได้
9: กาลเทศะเขียนกอไก่สระอาลอลิงสระเอทอทหารสอสลาสระอะหมายถึงการประพฤติตนให้เหมาะกับเวลาโอกาสและสถานที
12: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: รับกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา14นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีนากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องทายธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคือกฤตเรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฟินการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาปมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแล ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
7: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องณการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2:08:01จบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2:16:56เมื่อปี2018 และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีซยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2ชั่วโมง 13.17 นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP 1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิดิษฐ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1,100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์ 8-13 แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากา

0: ประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือนัทกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชญาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
3: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2 คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่ง

ครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะขี้เครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณทำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่างเมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิดแล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้า

ทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแทรกเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณเลยนะคะดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวไม่ทราบว่าคุณธำรงศักดิ์ผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้ามีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะพอได้ฟังเรื่องของคุณพีรพลแล้วผมก็ทราบซึ้งนะครับคนที่ทำดีต่อผู้อื่นในสังคมเหมือนคนในครอบครัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมันหันมายิ้มหวานให้ผมรอยยิ้มนั้นดูแสนจริงใจอันที่จริงถ้าเราได้ทราบเรื่องตอนเกิดอุบัติเหตุเราก็มีมาตรการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุชั้นหนึ่งรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณพีรพลเองก็เป็นลูกค้าชั้นหนึ่งของบริษัทเรามาอย่างยาวนานสิ่งที่คุณพีรพลช่วยเหลือลุงปิติก็ไม่ต่างจากวิธีการและปรัชญาที่เราดูแลลูกค้ามาโดยตลอดก็คือการดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนแล้วก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นทำเอาผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ขอบคุณคุณพิรพลมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครนะคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงศ์ส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงษ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองถ้าวันดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาหรือหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราแล้วก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งรู้หักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกก5บกปนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งปรากฏภาพเตียงนอนที่ไม่มีโครงลูกกรงเหล็กครอบล็อกกุญแจคล้ายข้อขังจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยศูนย์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ดูแลของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5ความคืบหน้าล่าสุดนายสมศักดิ์กรีชัยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดเผยว่าหลังจากนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สบส.ดูแลเรื่องนี้และให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนนั้นทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีคำสั่งย้ายผอ.ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสบส.พื้นที่5ให้เข้ามาที่ส่วนกลางคือที่กรมสนับสนุนระหว่างรอการสอบสวนซึ่งตนในฐานะได้รับมอบหมายดูแลเรื่องนี้ต่อจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดแล้วขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ลงเฟซว่ามีผลทันทีย้ายผอ.สนับสนุนบริการสุขภาพที่5เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีล่าสุดสบส.มีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ย้ายออกไปยังพื้นที่ส่วนกลางรอการสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลการตรวจสอบพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่มีละเว้นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเสมอจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุก

0: เนาะรู้บ้างไหมเนี่ยว่ามันผิดกฎหมายนะวันนี้ก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่าตำรวจไปจับกลุ่มแม่ค้าที่ขายของก็ผ่าน Facebook Live นะ
1: อ้าวจริงเหรอเจ๊หนูเห็นคนอื่นเขาก็ซื้อกันน่ะไม่คิดว่ามันจะผิดกฎหมายอ่ะ
2: ถูกต้องแล้วค่ะขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน Facebook Live มีโทษทั้งจำคุกและทั้งปรับเงินผู้ที่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทาง Facebook Live เพื่อหากำไรมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีโทษปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทและถ้าเป็นความผิดเพื่อการค้าต้องโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีหรือปรับเงินตั้งแต่ 50,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินอีกทั้งยังมีความผิดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้อีกด้วยฉะนั้นการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทาง Facebook Live รู้แล้วอย่าขายเลยนะคะมันผิดกฎหมายค่ะ
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการเกาะติดสกิดข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเป็นประจำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางสถานีในภาคีเครือข่ายอวชทเป็นประจำทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ครับขอบคุณท่านประธานชาลีนะครับรัฐประวงศ์ณอยุธยาซึ่งเป็นประธานเครือข่ายอวชทของเราขอบคุณพี่ออสนะครับสวัสดิ์ชัยศูนย์สื่อภาคเหนือนะครับซึ่งก็เป็นตัวกลางนะครับช่วยกระจายข่าวสารไปยังสถานีในเครือข่ายของเราด้วยนะครับในเขตภาคเหนือขอบคุณพี่ต้อยนะครับขวัญชาติดาสาหัวหน้าทีมงานก่อติดสกิดข่าวนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่อนุชาภูมิเสนที่ทำให้เครือข่ายสถานีในภาคใต้นั้นได้กระจายทั่วถึงกันนะครับสำหรับท่านอื่นๆที่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็ต้องขอบคุณด้วยเช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับวันที่10ตุลาคมช่วงนี้ก็จะมีข่าวประเด็นที่สำคัญคือเรื่องของ UPOP 1991อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับซึ่งกำลังเป็นที่สนใจอย่างโด่งดังมากในประเทศไทยแต่วันนี้ผมจะสรุปเรื่องราวของ UPOP 1991เนี่ยในต่างประเทศมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันนี้ก็ต้องก่อนที่จะเข้าไปเนื้อรายละเอียดของข่าวก็ขอแจ้งแล้วก็ย้ำเตือนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเรายังเผชิญอยู่กับภัยพิบัติเรื่องฝนนะครับยังมีฝนก้อนสุดท้ายที่จะเข้ามาในช่วงก่อนออกพรรษานะครับสัปดาห์นี้แล้วก็กลางๆสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือนะครับแล้วก็ตอนเหนือของภาคอีสานก็เริ่มเข้าตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับค่ำๆก็อาจจะมีพายุฝนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นพายุฝนที่ก้อนใหญ่ด้วยนะครับไม่เล็กทีเดียวหลังจากนั้น 2-3 วันนะครับกลุ่มพายุฝนนี้ตามทิศทางการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ของผู้รู้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศในหลายๆเว็บไซต์ในหลายๆ TikTok ของแต่ละบุคคลก็ให้ภาพว่าคลื่นมวลอากาศแล้วก็ลมพายุของฝนเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนตัวจากทางเหนือลง

0: ไปทางใต้ของประเทศเราเพราะฉะนั้นปลายสัปดาห์ประมาณวันที่14 15ทางภาคใต้ก็คงจะเผชิญหน้ากับพายุฝนก้อนสุดท้ายแต่ระหว่างที่พูดเนี่ยเข้าใจว่าขณะนี้ก็เจอพายุฝนอยู่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงก่อนหน้าของลูกสุดท้ายเป็นช่วงที่ทางเมืองการทางราชบุรีทางอุทัยธานีทางชัยนาทได้เจอไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คงจะไล่ไปทางใต้ก็ขอให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยเตรียมตัวรับเผชิญหน้าสำหรับพายุและภัยพิบัติในหลายๆกรณีนะครับช่วงท้ายก็เป็นช่วงของฝนสั่งฟ้าก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองก็ต้องระวังเรื่องฟ้าผ่านะครับอย่าเดินกลางแจ้งนะครับงดการสวมโลหะติดเนื้อติดตัวต้องระวังนะครับอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งมากนักครับผมเอาละครับต่อไปก็จะกลับเข้ามาถึงเรื่องของยูป๊อป1991หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยแม้ว่าในประเทศเรากระแสความตื่นตัวเรื่องอนุสัญญาตัวนี้จะตื่นตัวมากเพราะว่าเครือข่ายของเกษตรกรแล้วก็เครือข่ายของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยออกมาคัดค้านจนกระทั่งทำให้คนไทยเนี่ยจำนวนมากมายได้ตื่นแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันทั่วโลกก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะครับคงจำกันได้นะครับเมื่อประมาณกลางสัปดาห์แล้วก็เมื่อประมาณช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนั้นเนี่ยมันมีการประชุมที่สหประชาชาตินะครับเรียกว่าการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในเวทีนั้นเขามีการพูดกันมากมายนะครับพูดกันแล้วก็เจรจาความเมืองกันระหว่างประเทศ2ประเทศที่เราเรียกว่าทวิภาคีแล้วก็ระหว่างกลุ่มประเทศอาจจะ 3-4 ประเทศ 5-6 ประเทศก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าพหุภาคีหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการที่เขาได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติเลยเนี่ยเป็นผู้จดบันทึกข้อสังเกตในการพูดคุยต่างๆทีนี้ในคณะกรรมการชุดเนี่ยก็จะมีชุดของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินะครับเขาก็เป็นคณะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นการจดบันทึกเรื่องราวที่กรรมการสิทธิของสหประชาชาติเนี่ยได้พูดคุยกันทั้งทวิภาคีและภูภาคีนะครับซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า UN Special Rapporteur นะครับ UN Special Rapporteur นะครับผู้รายงานพิเศษกลุ่มนี้เขาก็ได้จดบันทึกการหารือของกรรมการ4คณะคือ1กรรมการที่ดูเรื่องสิทธิ์ในอาหารกรรมการที่ดูเรื่องสิทธิ์ในการพัฒนากรรมการที่ดูเรื่องสิทธิ์ของมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมแล้วก็คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิของชาวนาและเกษตรกรการจดบันทึกเขาเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อสังเกตแล้วก็ออกเป็นแถลงการนะครับแล้วก็ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเลยนะครับที่เราเรียกว่า Joint Communication เนี่ยไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU และก็รัฐบาลในภาคีต่างๆสาระสำคัญของข้อเรียกร้องจาก UN Special Rapporteur เนี่ยนะครับก็มีประเด็นสำคัญคือเขาเรียกร้องขอให้สหภาพยุโรปเนี่ยถอนยูป๊อป1991ออกจากข้อตกลงในการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA กับประเทศต่างๆทุกๆประเทศประเด็นสำคัญของเขาเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าไอ้ยูป๊อป1991นะครับหรืออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่อันเนี้ยมันจะกลายเป็นเงื่อนไขที่รอนสิทธิ์หรือว่าจำกัดเกษตรกรหรือชาวนาในการที่จะเก็บคัดเลือกแล้วก็แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์นะครับเรียกว่าจำกัดสิทธิ์ของเกษตรกรหรือ farmers right นะครับคณะกรรมการสิทธิ์ก็มองมุมนี้เนาะซึ่งการจำกัดแบบนี้มันก็จะส่งผลกระทบถึงความมั่นคงทางอาหารของโลกแล้วก็อธิปไตยทางอาหารในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาอันนี้ก็ต้องย้อนถามว่าทำไมยูป๊อป1991มันจึงมาคู่กับ FTA ระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศคู่ค้าต่างๆแม้สหรัฐเองก็ตามนะครับถ้าเราย้อนหลังไปประมาณสัก 3-4 เดือนก่อนหน้านั้นเราจะพบว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้ออกมาแล้วก็พูดถึงภาษี ศุลกากรในการนำสินค้าเข้าไปขายในอเมริกาแล้วก็ตั้งตัวเลขมาตามใจเลยนะครับออกมาบอกว่าประเทศนี้จะต้อง 28% ประเทศนู้นจะต้อง 35% โดยเฉพาะอย่างจีนเนี่ยจะต้องอาจจะสัก 35-40% ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็โดนหักเลขโดนไปเกือบ 33% กำลังนะครับเท่านั้นละกลุ่มทุนอุตสาหกรรมกลุ่มผู้ส่งออกสินค้าที่ไปขายอเมริกาก็ร้องกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงอันนี้ก็เต้นกันเลยนะครับเพราะว่าการขึ้นภาษีแบบนี้มันก็จะทำให้ต้นทุนสินค้าที่จะส่งเข้าไปขายในอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นอย่างพรวดพราดการสูงขึ้นแบบนี้ก็จะทำให้โอกาสทางการตลาดเนี่ยหายไปผมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับเราจึงมักพยายามที่จะเจรจาเพื่อให้ภาษีนำเข้าเนี่ยถูกแต่เราละเลยหรือให้ความสนใจน้อยในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับในขณะที่ต่างชาติเขาทำทั้งสองขาครับเขาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ส่งมาขายบ้านเราเนี่ยชิ้นหนึ่งจะ 40-50 บาทแต่เราส่งไปขายเขาเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยหลักร้อยหลักพันนะครับเราก็หวังเอาขายเยอะแต่ให้ถูกนะครับดังนั้นหัวข้อของเรื่อง UPOP 1991มันก็เลยเป็นประเด็นที่ประเทศคู่ค้าซึ่งคณะกรรมการจดบันทึกรายงานพิเศษของสหประชาชาติเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าเขาบอกว่ามันกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำให้สหภาพยุโรปหรือประเทศอเมริกาเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการบีบหรือกดดันให้ประเทศคู่ค้าเนี่ยต้องยอมรับคือนอกจากอัตราภาษีแล้วเนี่ยจะต้องยอมรับเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่อันนี้ด้วยครับเขาก็บอกว่าการเจรจาแบบนี้มันจะทำให้กลไกของการพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยขาดอิสระกลายเป็นเครื่องมือของนายทุนแล้วก็กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งอยู่ในประเทศใหญ่ๆนะครับ ทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่ามันน่าสนใจที่ว่าในขณะที่โลกเนี่ยหรือสหประชาชาติเนี่ยผลักดันและก็เชื่อมั่นในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็มีอนุสัญญาหลายฉบับว่าด้วยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งหัวใจสำคัญของการยอมรับในเรื่องความหลากหลายชีวภาพนั้นก็คือเรายอมรับที่จะอนุญาตแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์เพื่อคืนสู่ชุมชนที่เป็นเจ้าของชีวภาพนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าท้องถิ่นเนี่ยควรจะได้รับการยอมรับในสิทธิและความเป็นเจ้าของของพืชพันธุ์ชีวะใดๆก็ตามนะครับเราจึงเรียกว่าการยอมรับความหลากหลายทางชีวภาพแต่หากว่า UPOP 1991ไปรอนสิทธิ์ของชุมชนท้องถิ่นแล้วก็มันก็จะทำให้อนุสัญญาเรื่องความหลากหลายเนี่ยขัดแย้ง UPOP ก็จะกลายเป็นอนุสัญญาที่ไปรอนสิทธิ์เดิมพร้อมกับสถาปนาสิทธิ์ใหม่ของบริษัทในทุนหรือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่เอาสายพันธุ์ไปตกแต่งกรณีนี้มันก็เลยทำให้สหประชาชาติเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็น่าสนใจมากนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเทศที่เข้าไปอยู่ใน UPOP 1991เนี่ยกี่ประเทศในโลกนะครับต้องเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอย่างนี้ครับจริงๆแล้วอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่เนี่ยมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจะเรียกว่า UPOP 1978 UPOP 1978เนี่ยสาระสำคัญที่แตกต่างจาก UPOP 1991คือฉบับ1978นั้นเนี่ยยินยอมให้เกษตรกรเก็บสายพันธุ์ไปปลูกต่อไปพัฒนาต่อเองได้หรือว่าจะเก็บสายพันธุ์ไปแลกเปลี่ยนอื่นได้ขณะที่บริษัทเจ้าของเทคโนโลยีหรือนายทุนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พืชพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ขายของตัวเองได้เช่นกันแต่ใน UPOP 1991นี้สิทธิอันนั้นเนี่ยถูกตัดทิ้งและประเทศที่จะเข้าร่วมในภาคีอนุสัญญา UPOP 1991ประเทศใหม่นี้จะต้องยอมรับฉบับ1991เท่านั้นเลือกไม่ได้นะครับเลือกไม่ได้และ1991เนี่ยก็จะรอนสิทธิ์ไม่ให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเอาพันเมล็ดพันธุ์ ของสายพันธุ์ที่มีลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเก็บไปปลูกต่อไม่ได้นะครับถ้าเก็บไปปลูกต่อก็ต้องแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับกรณีนี้เนี่ยมันเคยมีข้อขัดแย้งกันนะครับข้อขัดแย้งกันมาแล้วนะซึ่งย้อนลำลึกนึกถึงนิดหนึ่งนะครับว่าหากพิจารณาในแง่กฎหมายประเทศหรือว่านายทุนหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้ลิขสิทธิ์ไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเจ้าของแม้ว่าจะเอาพืชท้องถิ่นไปปรับปรุงสายพันธุ์เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อมันเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถจดลิขสิทธิ์นี้ได้นะครับทีนี้ที่น่าสนใจคือว่ามันเคยมีความขัดแย้งในเรื่องนี้ไว้หรือไม่คำตอบก็คือว่ามันเคยมีนะครับแล้วก็เป็นประเด็นขัดแย้งที่ยุ่งยากมากนะครับยกตัวอย่างเช่นในปี2013หรือ2556นะครับย้อนหลังไปประมาณสัก10กว่าปีมันเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างเจ้าของลิขสิทธิ์พันธุ์พืชคือบริษัทมอนซาโตปัจจุบันนี้มอนซาโตเนี่ยก็ถูกบริษัทเบเยอร์ซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยบริษัทมอนซาโตเนี่ยยังคงเป็นมอนซาโตอยู่เป็นคดีความกับเกษตรกรชื่อว่าโบแมนนะครับคุณโบแมนเนี่ยก็อยู่ในรัฐอินเดียนาแล้วเขาก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองจากมอนซาโตเนี่ยซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีสิทธิ์ไอ้ลิขสิทธิ์เนาะมาปลูกรอบแรกเนี่ยเขาต้องการประหยัดต้นทุนเขาก็เลยไปซื้อถั่วเหลืองทั่วๆไปเนี่ยจากอีกโรงงานหนึ่งมาปลูกต่อนะครับแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วปลูกนะครับทีนี้ไอ้ถั่วที่ซื้อจากมอนซาโตถั่วเหลืองที่ซื้อจากมอนซาโตเนี่ยมันมีการปรับปรุงสายพันธุ์ที่เรียกว่าโรดอัพเรดดี้ของมอนซาโตอยู่ทีนี้มอนซาโตเนี่ยพอรู้ว่าคุณเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเอาไปปลูกคละกับอีกสายพันธุ์หนึ่งเนี่ยเขาก็ฟ้องร้องเกษตรกรเพราะถือว่าซื้อไปปลูกแล้วเนี่ยก็จบการขออนุญาตสิทธิบัตรหรือขออนุญาตลิขสิทธิ์เนี่ยก็ได้ปีเดียวถ้าคุณจะเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วไปปลูกใหม่คุณต้องขอใหม่เขาก็เลยฟ้องนะครับเรื่องฐานละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิบัตรนะครับเคราะห์ร้ายผลการตัดสินในชั้นศาลฎีกาตัดสินให้มอนซาโตชนะเพราะเขาถือว่าคุณโบแมนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในปีต่อไปเพราะเมล็ดพันธุ์เนี่ยของตัวเองไม่มีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาจากมอนซาโตไงนะครับดังนั้นก็เลยแพ้คดีความนะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับอันนี้ปรากฏว่าในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเราปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยแม้ว่าเราจะปิดกั้นอย่างไรก็ตามแต่ในธรรมชาติเนี่ยมันการมีการผสมเกสรระหว่างกันที่เราอาจจะเรียกว่าผสมแบบธรรมชาติหรือเป็นการปนเปื้อนก็ได้มันเกิดมีคดีแบบนี้ขึ้นในแคนาดานะครับขึ้นในแคนาดาเมื่อสัก40ปีก่อนตอนนั้นเนี่ยมอนซาโตของแคนาดาเนี่ยเขาก็ฟ้องนายเพอร์ซี่นะครับเพอร์ซี่ชมายเออร์นายเพอร์ซี่ชมายเออร์เนี่ยเป็นเกษตรกรชาวนาซึ่งเขาปลูกพืชคาโนล่านะครับแล้วเขาก็พบว่าคาโนล่าของเขาเนี่ยมันสามารถป้องกันวัชพืชได้ดีมากในปีนั้นนะครับปรากฏว่าเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะไอ้คาโนล่าเขาเนี่ยทำไมปีนี้มันสู้กับวัชพืชได้ดีทีเดียวปรากฏว่ามอนซาโตเนี่ยเขาคงได้ข่าวเหมือนกันนะครับเขาก็เลยส่งนักสืบไปสืบแล้วก็แอบเก็บเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาไปพิสูจน์ขณะเดียวกันคุณเพอร์ซี่ชมายเวอร์เนี่ยเขาก็ดีใจสิคาโนล่าปีนี้ของฉันเนี่ยมันป้องกันโรคพืชได้ดีเนาะป้องกันวัชพืชได้ดีเขาก็เก็บเมล็ดนะครับเตรียมจะไปปลูกในปีต่อไปก็เลยถูกมอนซาโตเนี่ยฟ้องนะครับฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผลการตัดสินท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมลองทายสิครับคุณเพอร์ซี่แพ้ครับแพ้เนี่ยแพ้แบบขาดเลยเพราะศาลตัดสินว่าคุณเพอร์ซี่เนี่ยทราบอยู่แล้วว่าพืชนั้นเนี่ยมันมีพันธุกรรมของมอนซาโตเพราะว่าแปลงข้างๆของคุณเพอร์ซี่เนี่ยเขาปลูกด้วยคาโนล่าที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากมอนซาโตดังนั้นแม้ว่าคุณเพอร์ซี่ชมายเออร์เนี่ยจะไม่ได้ซื้อแต่ว่ามันเกิดการปนเปื้อนในธรรมชาติและการปนเปื้อนนั้นเนี่ยทำให้คาโนล่าของคุณเพอร์ซี่เนี่ยสามารถป้องกันโรคพืชได้ครับและด้วยเหตุนี้คุณเพอร์ซี่จึงแพ้คดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในประเทศอินเดียก็มีนะครับเป็นความขัดแย้งในเรื่องลิขสิทธิ์พันธุ์พืชระหว่างเป๊ปซี่โคนะครับกับเกษตรกรมันฝรั่งเป๊ปซี่โคก็ต้องนึกถึงมันฝรั่งเลนะครับเพราะว่าเป๊ปซี่โคเนี่ยเขาเป็นเจ้าของมันฝรั่งยี่ห้อเลเนี่ยเขาก็จะเอามันฝรั่งจากทั่วโลกนะครับมาผลิตนะครับทีนี้ในอินเดียนั้นเนี่ยบริษัทเป๊ปซี่โคเขาฟ้องร้องเกษตรกรรายย่อยในอินเดียเนี่ยฐานปลูกมันฝรั่งพันธุ์ FL2027นะครับซึ่งเขาใช้ทำเลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับโดยข้อกฎหมายเนี่ยเกษตรกรชาวอินเดียตายแน่นะครับโดนฟ้องเพราะมันชัดเจนมากแต่ว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยโอ้โหลุกขึ้นมาประท้วงอย่างรุนแรงเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับทำให้รัฐบาลอินเดียเนี่ยต้องเพิกถอนลิขสิทธิ์ของเป๊ปซี่โคเพราะไม่งั้นเนี่ยเป็นจลาจลแน่นอนแต่ประเด็นคือการที่เกษตรกรไปปลูกมันฝรั่งยี่ห้อนั้นเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่คำถามคือในเมื่อมันฝรั่งยี่ห้อนี้หรือมันฝรั่งสายพันธุ์เนี้ยมันขายได้ในตลาดและขายได้ดีแล้วเกษตรกรก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในพันธุ์พืชแต่ต้องปลูกเนี่ยหรือปลูกเลี้ยงเนี่ยความขัดแย้งแบบเนี้ยถ้าจับก็เรียกว่าต้องจับกันเป็นพันเป็นหมื่นครอบครัวละมันก็เป็นเรื่องที่แม้จะผิดกฎหมายแต่ก็เป็นความจริงที่น่าสลดใจเหมือนกันในกลุ่มประเทศทางละตินอเมริกานะครับเขาก็มีข้อขัดแย้งดีบ่อยอย่างในโคลอมเบียในชิลีเคยเกิดการประท้วงนัดหยุดงานนะครับระหว่างเกษตรกรนี่ใหญ่เลยนะครับเรียกว่าเป็นการประท้วงมโหฬารกับกฎหมายมอนซาโตก็คือกฎหมายยูป๊อป1991นั่นเองแต่ในโคลอมเบียกับในชิลีเนี่ยเขาเรียกกันง่ายๆว่ากฎหมายมอนซาโตนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยก็คืออันนี้แหละก็คือการให้สิทธิ์คุ้มครองลิขสิทธิ์และพันธุ์พืชของกลุ่มบริษัทและนายทุนและบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งเกษตรกรจะไม่สามารถปลูกแล้วเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในรอบปีต่อๆไปได้เลยก็คือการประท้วงนะครับเหตุการณ์เหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วและมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นองค์กรสหประชาชาติเขาก็เลยให้ข้อสังเกตโดยผู้เชี่ยวชาญที่จดบันทึกในการประชุมเนี่ยก็ให้ข้อสังเกตมาแล้วก็ยื่นไปถึง EU ว่าถ้า EU ซึ่งมีหลายประเทศนะครับยังคงยืนยันที่จะเอายูป๊อป1991เนี่ยมาเป็นหัวข้อหนึ่งในการเจรจา FTA นะครับในการค้าระหว่างประเทศมันก็จะกลายเป็นปัญหาแน่นอนทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าในกฎหมายเนี่ยมันให้สิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับที่จะจดทะเบียนสายพันธุ์ที่ไม่ได้เกิดในประเทศตัวเองด้วยนะครับหลักการนี้มันก็ตลกอยู่นะครับคือสมมติว่าประเทศกอไก่มีพืชอยู่ประมาณ100ชนิดตัวเองเนี่ยสามารถจดสายพันธุ์ที่ตัวเองปรับปรุงได้โดยไม่จำกัดนะครับเพราะว่ากลุ่ม EU เขาก็ให้เหตุผลว่ามันควรจะให้ความเคารพเหมือนกับมนุษย์น่ะคือมนุษย์อยู่ในภูมิภาคไหนก็ต้องได้รับการยอมรับเพราะนั้นสายพันธุ์พืชไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดในโลกก็ควรจะได้รับการยอมรับและสามารถจดทะเบียนถ้าปรับปรุงสายพันธุ์นั้นได้ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ก็แปลกอยู่นะครับในขณะที่ GI หรือ Geometric นะครับ Identity ว่าด้วยต้นกำเนิดของพืชเขากำหนดว่าถ้าพืชใดๆที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นสับปะรดสีละชาเนี่ยนะครับคุณสามารถจด GI ได้แต่ถ้าคุณเอาไปปลูกในอินโดไม่สามารถจด GI นี้ได้เพราะว่า GI ของสับปะรดสีละชาเนี่ยมันถูกกำหนดขึ้นไว้ในประเทศไทยแล้วหลักการ2ข้อนี้ดูแล้วเหมือนจะขัดแย้งกัน แต่มันมีรายละเอียดนะครับจริงๆผมก็เพียงให้ข้อสังเกตว่าในขณะที่อนุสัญญาตัวหนึ่งหรือ GI เนี่ยพยายามจะบอกระบุแหล่งที่มาหรือต้นกำเนิดของพืชพันธุ์หรือของสินค้าอะไรก็แล้วแต่ในขณะที่ UPOP 1991เนี่ยกับรอนสิทธิ์รอนข้อตกลงอันนี้แล้วก็คล้ายๆกับว่าถ้าจดสิทธิบัตรเลือกพันธุ์พืชแล้วเนี่ยจดได้แม้ว่าพันธุ์พืชนั้นจะไม่ได้อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองก็สามารถจดได้มันก็เหมือนกับสิ่งที่คณะกรรมการขององค์การสหประชาชาติกลุ่มนี้ที่มาจดบันทึกเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าท้ายสุดกลุ่มประเทศ EU ที่พยายามที่จะยืนยันอยู่ป๊อป1991เนี่ยจะเปรียบเสมือนโจรสลัดพันธุ์พืชคือจู่ๆก็ไปปล้นพันธุ์พืชของท้องถิ่นนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่เป็นภาคีของยูป๊อป1991เนี่ยมีด้วยกันถึงประมาณ80ประเทศนะครับโดยเฉลี่ยนะครับ80ประเทศขณะที่ประเทศต่างๆทั่วโลกนี่มีประมาณ170ถึง180ประเทศก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับในแถบอาเซียนของเราประเทศที่เข้าร่วมยูป๊อป1991ก็คือประเทศเวียดนามและประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาเพิ่งฟื้นตัวหลังสงครามเวียดนามนะครับเพราะนั้นเขาก็เข้าไปจดทะเบียนในปี2004ก็ประมาณสัก20กว่าปีแล้วนะครับถ้าถอยหลังไกลก็ประมาณสักปีสัก2540กว่านะครับแต่ว่าเวียดนามนี่จำเป็นต้องจดเพราะว่าเขากำลังฟื้นประเทศแล้วเขาเลือกไม่ได้เขาต้องเข้าสู่องค์กรการค้าโลกหรือ WTO เขาต้องเข้าไปเป็นคู่เจรจาสินค้าต่างๆเพราะเขาเพิ่งเลิกสงครามเขาก็เหมือนถูกมัดมือชกนะครับอันนี้แต่ว่าสายพันธุ์ต่างๆของเขาเนี่ยเขาก็จดทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้ส่วนสิงคโปร์ไม่มีที่ดินเป็นเกษตรกรเพราะนั้นเขาก็เหมือนตลาดซื้อขายเราก็เข้าใจได้ว่าการที่เขาเข้าร่วมเขาก็มีฐานะเป็นหนึ่งในตัวแทนผู้ซื้อขายแต่สำหรับประเทศอื่นๆนะครับในแถบเอเชียก็มีจีนและญี่ปุ่นจีนเนี่ยเป็นประเทศผู้จดลิขสิทธิ์ของสายพันธุ์เนี่ยเยอะที่สุดนะครับประมาณเกือบ 50% ของทุกปีที่มีการจดสายพันธุ์แบบนี้แล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศที่ส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่จดทะเบียนแล้วไปขายเนี่ย5อันดับแรกเนี่ยจะมีจีนมีเนเธอร์แลนด์มีสหรัฐอเมริกามีรัสเซียมีอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งกว่า 50-80% เนี่ยลิขสิทธิ์ในพันธุ์พืชเนี่ยไม่ได้เป็นพืชในท้องถิ่นแล้วในประเทศของแถบเอเชียเนี่ยการที่ประเทศจากต่างประเทศเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยปรากฏว่าลิขสิทธิ์พันธุ์พืชไม่ใช่พืชท้องถิ่นประมาณ 50-80% อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็ติดสกิดข่าวสุดสัปดาห์ช่วงรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกดำเนินการโดยผมจำรัดจันทนาวิวัฒน์สำหรับวันนี้ก็ต้องขอสรุปยูป๊อป1991ไว้เพียงนี้นะครับพบกันใหม่ในวันต่อๆไปครับก็อย่าลืมไปแสดงสิทธิ์ด้วยนะครับก็มีถึงวันที่11คือวันอาทิตย์11ตุลาคมนี้เท่านั้นขอบคุณภาคีเครือข่ายนะครับสถานีวิทยุต่างๆแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับรู้ข่าวรอบบ้านทันข่าวรอบโลกสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็น จะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากที่จะมาชวนคุยเรื่องการอ่านหนังสือนิดนึงนะก็ต้องบอกว่าหลังๆมีคนสอบถามมาพอสมควรนะครับว่าเจอหน้าผมเนี่ยก็จะคุยเรื่องหนังสือนะเพราะเขารู้ว่าผมชอบอ่านหนังสืออาจจะมาจากพอดแคสต์ด้วยแหละที่ผมทำบุ๊กรีวิวทำอะไรบ่อยๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากเลือกหนังสืออ่านเนี่ยเลือกยังไงดีผมบอกงี้ก่อนตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายหรอกผมโชคดีเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือซึ่งก็เคยพูดเล่าให้ฟังอยู่หลายตอนอยู่เหมือนกันนะที่ว่าจริงๆถ้าจะให้เครดิตจริงๆต้องบอกคุณพ่อนะเพราะคุณพ่อเนี่ยที่ตอนที่ผมบ้านที่ผมเกิดมาที่อยู่กับคุณพ่อมาตลอดคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเนี่ยคุณพ่อจะมีตู้หนังสืออยู่ตู้นึงคุณพ่อเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วตอนสมัยผม

เด็กมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีเกมมันแทบจะไม่มีอะไรให้เล่นน่ะแล้วเราปิดเทอมไงอยู่บ้านถ้าอยู่ที่โรงเรียนเราก็อาจจะเตะบอลอะไรกับเพื่อนไปเรื่อยใช่ไหมคราวนี้อยู่บ้านมันก็เบื่อดิไม่มีมือถือเนี่ยถ้าเดี๋ยวนี้เด็กเดี๋ยวนี้มีมือถือเนี่ยก็เล่นมือถือไปใช่ไหมเราไม่มีไงอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีคุณพ่อก็เลยบอกไปหยิบหนังสือในตู้มาอ่านสิก็เลยได้อ่านหนังสือเล่มแรกที่อ่านคือสามก๊กครับเพราะคุณพ่อก็จะมีแต่วรรณกรรมประมาณนั้นรามเกียรติ์งี้สามก๊กงี้เล่มแบบหนาๆทั้งนั้นเลยแต่ก็อ่านแล้วก็ชอบไงสนุกไงก็เลยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมาตลอดเนาะจนมาหลังๆเนี่ยก็เริ่มมา track ว่าเอ๊ะปีหนึ่งเราอ่านได้ปีละกี่เล่มก็พบว่ามันก็เป็นร้อยเล่มเลยแต่ปีนี้เลยตั้งใจนะว่าจะอ่านให้น้อยลงเพราะว่าถามว่าอาจารย์ทำไมจะอ่านให้น้อยลงเพราะไปสะดุดคำพูดของคุณทอยนะกสิดิษฐ์คุณทอยเอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะนะครับบอกว่าถ้าเราอ่านเยอะมากเกินไปเราก็จะทำน้อยเออจริงเพราะว่ามันใช้เวลาเหมือนกันเนาะก็เลยพยายามจะคัดเลือกหนังสืออ่านคราวนี้พอมีคนถามบอกว่าอ่ะอยากอ่านหนังสือบ้างจังอาจารย์มีวิธีเลือกหนังสืออ่านยังไงบ้างก็เลยขอจัดตอนนี้เป็นอีกตอนหนึ่งแล้วกันนะว่าสำหรับผมแล้วอ่ะถ้าตอนนี้ผมพยายามอ่านน้อยใช่ไหมก็แปลว่าผมต้องเลือกแล้วนะครับอย่างแรกครับผมมักจะเลือกจากคำถามที่ผมอยากได้คำตอบก่อนคือมันบางทีหนังสือมันช่วยตอบปัญหาบางเรื่องเนาะบางเรื่องที่เราอาจจะยังผมยกตัวอย่างให้ก็ได้คำถามที่อยากได้คำตอบคือบางทีมาจากคำถามนี้มาจากหลากหลายแบบนะไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาของเราก็ได้นะเป็นปัญหาของคนอื่นก็ได้นะเช่นมีคนถามผมบอกอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่าเราควรพอแค่นี้หรือเราควรไปต่อพอได้คำถามมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแหมเราก็ไม่แน่ใจนะมันแล้วแต่เรื่องอ่ะผมก็ตอบแบบนี้มันแล้วแต่เรื่องนะมันเหมือนเป็นสัญชาตญาณเล็กๆว่าเอ้ยเรื่องนี้มันน่าจะไปต่อเรื่องนี้มันน่าจะพอแค่นี้แต่พอตอบแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยพอใจตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่ามันคำตอบมันเหมือนไม่ได้ตอบครับมันเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยเขาอ่ะสัญชาตญาณแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าก็คุณก็ต้องรู้เองเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์นี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ผมก็เลยนั่งคิดถึงว่ามันน่าจะมีหลักการอะไรบางอย่างป่ะผมก็เลยไปหาหนังสือที่มันตอบโจทย์ว่าเมื่อไหร่จะไปต่อหรือเมื่อไหร่จะพอแค่นี้อันนี้คือยกตัวอย่างหรือบางช่วงบางเวลารู้สึกว่าเออเราอยากค้นหาจังเลยมันเป็นคำถามอันนี้คำถามส่วนตัวละเมื่อกี้เป็นคำถามคนอื่นคำถามส่วนตัวคือความหมายของชีวิตคืออะไรผมก็เสิร์ชเลยง่ายๆเลยmeaning of life เดี๋ยวก็เจอฮะหนังสือมันมีเกือบทุกเรื่องอ่ะเราก็เริ่มเจอหนังสือที่มันตอบโจทย์พอเราได้หนังสือมาอย่างนี้เราอยากอ่านเนี่ยเพราะมันมาจากคำถามข้อสงสัยที่เราอยากรู้ไงอันนี้คือวิธีที่1นะในการที่ผมใช้เลือกวิธีที่2เนี่ยจะเรียกว่าเลือกตามความชอบดีกว่าผมชอบพัฒนาตัวเองเพราะนั้นถ้ามันมีหนังสือในหมวดนี้ออกมาใหม่ๆผมก็จะเริ่มสแกนดูละแต่ผมอาจจะไม่ชอบทำอาหารเพราะฉะนั้นหมวดหนังสือทำอาหารผมก็จะไม่ได้อยู่ในแคตตากรีที่ผมอยากจะเลือกอ่านก่อนไม่ได้บอกทำอาหารไม่ดีนะครับถ้าใครชอบทำอาหารก็วิ่งเข้าไปหมวดที่ทำอาหารใครชอบนิยายก็วิ่งไปที่หมวดนิยายได้หมดแต่ผมถึงแม้ว่าผมจะมีความชอบอ่ะผมชอบอะไรผมชอบพัฒนาตัวเองผมชอบเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจแน่นอนหนังสือส่วนใหญ่ 80-90% ผมอยู่ในหมวดนี้แต่ผมก็ยังอยากเชียร์นะให้เราลองไป explore หรือไปสำรวจหนังสือในหมวดอื่นๆบ้างนี่ล่าสุดนะผมไปหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะมาอ่านผมไปหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาอ่านไม่ได้แบบอินมากตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่าอยากให้มันหลากหลายบ้างนะนิยายผมชอบไหมนิยายชอบบางเรื่องแต่ไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเซียนนิยายรู้ทุกเรื่องไม่ใช่ก็หยิบมาอ่านบ้างนะเพราะฉะนั้นเอาอันที่เราชอบนะเวลานั้นๆเนี่ยแล้วความชอบเราเปลี่ยนไปด้วยนะแต่ก่อนเรื่องธุรกิจนี่ผมชอบมากแต่เดี๋ยวนี้ลดลงเรื่องพัฒนาตัวเองยังคงชอบอยู่ก็ชอบมานานแล้วนิยายมีบางช่วงกลับมาโหอ่านเยอะเลยบางช่วงก็ลดลงอย่างช่วงตอนเนี้ยนิยายก็ลดลงเรื่องสั้นเรื่องอะไรเงี้ยคือพยายามหาหนังสือที่มันตรงกับ
เป้าหมายชีวิตนะอันที่3เวลาผมเลือกหนังสืออ่านเนี่ยผมมักจะไม่ได้เลือกเฉพาะชื่อเพราะผมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนตั้งชื่อเก่งครับแต่ผมต้องให้มั่นใจก่อนว่าข้างในมันตรงกับชื่อจริงๆหรือตรงกันข้ามด้วยนะบางคนชื่อหนังสือไม่ดึงดูดเลยไม่ดึงดูดเลยดูแล้วอยากวางเลยแต่ว่าลองเชียร์นะไปร้านหนังสือนะเห็นชื่อแล้วแบบธรรมดาธรรมดาใช้เวลาไม่เกิน10วินาทีหยิบมาอ่านสารบัญสักนิดนึงก่อนนั้นหนังสือเกือบทุกเล่มที่ผมซื้อผมจะดูสารพันก่อนเสมอชื่อหน้าอ่านมากมีบางทีเปิดสารบัญดูเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดฮะหรือถ้าเปิดสารบัญยังไม่ชัดนะพลิกเข้าไปดูข้างในดูบทนำดูอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าธีมของหนังสือนั้นน่ะคืออะไรนี่คือวิธีการเลือกผมหรือบางเล่มที่เมื่อกี้ผมบอกชื่อไม่ได้สนใจเลยแต่พลิกดูสักนิดนึงอย่างน้อยมีอยู่ในแคตตาล็อกที่เราสนใจเช่นพัฒนาตัวเองแต่ชื่อมันแบบเพิ่ม productivity อะไรผมเริ่มเบื่อแล้วไงผมอ่านเยอะแล้วเฮ้ยมันไม่เหมือนเล่มอื่นๆเว้ยมันไม่ใช่เพิ่ม productivity แบบทำเทคนิคนู้นเทคนิคนี้อันนั้นอ่านจนเบื่อแล้วเฮ้ยมันได้ไอเดียใหม่ๆเว้ยเราก็จะได้หนังสือที่มันตรงใจเราคราวนี้ผมมีเทคนิคเพิ่มครับบางคนบอกอาจารย์เขาห่อปกพลาสติกเขาไม่ให้แกะแต่ก่อนผมก็เชื่อว่าเขาไม่ให้แกะแต่ตอนนี้นะณเวลานี้นะครับเกือบร้อยทั้งร้อยเลยผมเดินเข้าไปหาคนขายแล้วผมบอกว่าผมขออนุญาตแกะพลาสติกออกเพื่อจะดูหนังสือเล่มนี้ได้ไหมตอนนี้นะความอัตราความสำเร็จผมคือ 100% คือผมยังไม่เคยใจใครไม่เคยเจอพนักงานขายบอกผมว่าไม่ได้ครับอันนี้เขาไม่ให้แกะผมเข้าใจการห่อปกพลาสติกนะเพราะว่ามันทำให้หนังสือใหม่ครับคือบางทีหนังสือมันวางทิ้งไว้นานๆโดยเฉพาะปกที่มันสีขาวหรือสีอ่อนๆเนี่ยมันจะเปื้อนง่ายครับแล้วมันก็จะไม่มีราคาคือราคามันก็จะแบบเหมือนปกสกปรกอ่ะมันจะขายไม่ออกบางร้านก็จะอำนวยความสะดวกคนอ่านโดยการแกะให้1เล่มวางคู่กันแต่บางทีเขาก็ไม่ได้ทำแต่ผมอะตอนแรกผมก็คิดว่าโอ้โหมันห่อปกดูไม่ได้ไม่ซื้อผมเป็นแบบนั้นตั้งนานนะจนมาวันหนึ่งอะผมลองไปคุยกับคนขายผมคิดว่าคนขายเขาน่าจะอยากขายหนังสือนะแต่ว่าหนังสือเล่มนึงก็หลายตังค์เนาะก็อยากดูก่อนนะก็เลยไปถามผมขออนุญาตแกะปกดูข้างในหน่อยได้ไหมครับ 100% ยังตอบผมว่าได้นะตอนนี้นะคือถ้าเกิดบางร้านอาจจะไม่ให้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าไม่ให้เอาตรงๆผมก็ไม่ซื้อคือราคามันก็ต้องเยอะแล้วก็ยกเว้นว่าเป็นหนังสือนักเขียนคนโปรดอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ต้องคิดก็ซื้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยอันที่4เมื่อกี้ผมพูดแล้วว่าดูสารบัญนะขอเพิ่มอีกนิดนึงครับถ้าดูแล้วไม่เคลียร์นะผมเชียร์ให้อ่านแต่ไม่ใช่ว่าไปอ่านเขาทั้งเล่มยืนอยู่ในร้านหนังสือนั้นเล่มมันหนาปึ๊กอ่านมาทุกวันละ5หน้าอ่านมา3เดือนไม่ต้องซื้ออันนั้นไม่ถูกต้องนะไม่ดีนะผมว่าสแกนใช้คำว่าสแกนผมสแกนคำว่าสแกนไม่ใช่ดูแค่หัวข้อในหนังสือนะครับผมลองอ่านสักประโยค2ประโยคย่อหน้านึงอะไรเงี้ยคือมันมีบางเล่มอันนี้พูดให้แต่ผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นผมเองคือหนังสือแปลฮะแต่แปลไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะมันเหมือนใช้ AI แปลหรือไงก็ไม่รู้อ่ะคืออ่านแล้วมันใช้ภาษาแปลกๆอ่ะหรือบางอันเนี่ยหัวข้อน่าสนใจมากสารบัญน่าสนใจมากพอเข้าไปอ่านข้างในเอ้าเรื่องมันไม่ค่อยตรงกับสารบัญสักเท่าไหร่มันก็ดูเป็นแบบมันเบสิกพื้นฐานอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยไปวิจารณ์หนังสือพวกนั้นนะครับบางคนบอกอาจารย์ไม่เอามาเล่าให้ฟังนะหนังสือพวกหนูจะได้ไม่ซื้อคืองี้คือบางเรื่องที่เราเบื่อเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์คนอื่นก็ได้เพราะว่าผมอาจจะอ่านเรื่อง productivity มาแล้ว100รอบผมก็เลยไม่อยากอ่านแต่ไม่ได้บอกว่าเรื่อง productivity ไม่ดีใครไม่เคยอ่านอาจจะได้ประโยชน์เยอะมากผมก็จะไม่ค่อย judge หนังสือว่าหนังสือเล่มนี้มันอยากอ่านเลยครับอะไรเงี้ยไม่เคยดีกว่าไม่เคยพูดแบบนั้นนะครับเคยแต่มีคนคอมเมนต์ถามมาว่าอาจารย์หนังสือเป็นยังไงผมบางทีผมก็บอกว่าอ่านยากครับคืออ่านยากไม่ได้ไม่ดีนะบางทีภาษาเราอาจจะไม่ถึงก็ได้ผมอ่านภาษาอังกฤษบางเล่มโอ้โหศัพท์เขาแบ
ยากแต่ถ้าแปลไทยแล้วคนแปลเก่งๆเนี่ยอาจจะดีก็ได้เพราะนั้นทดลองอ่านดูก่อนครับนิยายก็เหมือนกันแต่นิยายมันยากนิดนึงอ่ะคือบางทีอ่าน5หน้าแรกเนี่ยมันดูไม่สนุกมันไปสนุกหลังๆนั้นหลายเล่มนะนิยายเป็นแบบนี้นิยายนี่ถ้าผมให้ผมแนะนำนะผมแนะนำถามคนที่เคยอ่านแต่อย่าให้เขาสปอยสปอยคือไปบอกทุกอย่างให้หมดก่อนอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเล่มนี้ดีไหมใครเคยอ่านบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีคอมมูนิตี้เยอะแยะนะครับในกลุ่มไลน์กลุ่มอะไรลองถามเข้าไปนะกลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยข้อ5นะครับผมจะดูผู้เขียนครับคืออันแรกเลยถ้าเป็นนักเขียนคนโปรดอันเนี้ยจองซื้อจบไม่ต้องคิดไม่ต้องทำ1ถึง4เมื่อกี้เลยฮะคือไม่ดูว่าคำถามอยากได้คำตอบหรือเปล่าเลือกแบบชอบหรือไม่สารบัญเป็นไงพลิกหน้าอ่านหรือเปล่าถ้าเป็นหนังสือของนักเขียนคนโปรดซื้อตั้งแต่เขาออกอ่ะคืออย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าไม่ใช่สมมุติเขาเขียนเรื่อง AI อ่ะสมมุติผมไม่แน่ใจเว้ยเล่มนี้ยังไงวะเนี่ยเขาเปิดข้างในมันก็ก็สอน AI ผมจะดูนักเขียนผมจะเริ่มพลิกเข้าไปหาว่าใครเขียนเรื่องนี้นะถ้าไปเจอว่าคนเขียนเรื่องนี้เป็นอาจารย์ MIT ที่มีประสบการณ์ทำ AI มา20ปีโอเคดูน่าเชื่อถือดูดีแต่ถ้าเกิดพลิกไปคนเขียนเรื่องนี้ไม่เห็นมีโปรไฟล์เลยไปก๊อปมาให้ AI เขียนเรื่อง AI หรือเปล่าเนี่ยคือผมไม่ได้ว่า AI ไม่ดีนะแต่บางทีเราไม่รู้ไงว่าข้อมูลที่ AI เอามาให้เรามันถูกต้องหรือมันผิดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ดูนักเขียนว่านักเขียนคนนั้นมีเครดินเชียลป่ะเครดินเชียลก็คือมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าคำว่าน่าเชื่อถือเดี๋ยวผมพูดอีกทีนะเดี๋ยวสังคมเดี๋ยวจะเข้าใจว่าต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเท่านั้นไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่ไปเขียนเรื่องทำอาหารบางทีผมก็ใส่ question mark นะว่าแล้วอาจารย์เขาทำเก่งว่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นเชฟโรงแรมมิชลิน3ดาวอย่างนี้ผมอยากอ่านละถ้าผมอยากทำอาหารใช่ป่ะคือคล้ายๆแบบนั้นนะมันไม่ได้แปลว่าต้องมีด็อกเตอร์นำหน้าต้องมีคำว่าศาสตราจารย์อยู่ข้างหน้าไม่เกี่ยวคือเขาเคยทำเรื่องนั้นมาหรือเปล่าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นหรือเปล่าข้อ6ข้อนี้มักจะเป็นข้อที่ผมใช้ในวันที่ผมเหนื่อยอ่ะคือผมจะเลือกหนังสือตามความรู้สึกอันนี้พูดถึงหนังสือที่เราซื้อมาแล้วนะส่วนใหญ่แต่ว่าถ้ายังไม่ซื้อบางทีก็มีนะคือบางวันมันเหนื่อยๆเนี่ยไม่อยากอ่านแนวพัฒนาตัวเองหนักๆไม่อยากอ่านแนวธุรกิจหนักๆมันเหนื่อยอ่ะผมจะมีบ้างนะบางครั้งที่ผมอ่านหนังสือยังของคุณคิดมากไงผมว่าเป็นหนังสือที่เวลาพลังผมน้อยอ่ะผมอ่านแล้วมันเย็นใจดีนี่โฆษณาให้คุณคิดมากเลยคุณคิดมากก็เป็นหนึ่งในนักเขียนที่อยู่ในแคตตาล็อกเมื่อกี้ครับคือถ้าออกหนังสือมาผมก็ซื้อแต่มันเหมือนทำให้โลกมันวิ่งช้าลงจะเป็นคำสั้นๆที่ให้ทำให้เราได้ตกผลึกกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือพลังงานมันเป็นแบบนั้นเนี่ยจังหวะมันเป็นแบบนั้นมันเหมือนอย่างนี้เลยครับผมอยากแสดงความคิดเห็นแล้วกันเนาะเขียนหนังสือคล้ายๆกินอาหารครับผมอยากจะพูดคือบางทีอาหารบางผมอาจจะเป็นคนชอบกินสเต็กหมูมากสเต็กหมูอร่อยแล้วก็เคี้ยวแล้วก็ไปเสาะหาสเต็กหมูแต่มันจะมีบางจังหวะที่แบบอยากกินส้มตำบ้างนึกออกปะคือมันสเต็กหมูมันเลี่ยนแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วว่าแบบพัฒนาตัวเองมันเยอะไปแล้วว่ามันอ่านมา5เล่มติดกันแล้วมันอยากเบรกการพัฒนาตัวเองบ้างเงี้ยก็อาจจะแบบไปหาแบบนิยายสืบสวนสนุกอ่านสักเล่มนึงอันนี้เลือกตามความรู้สึกพลังงานตามอารมณ์อยากจะอ่านแบบเล่มบางๆที่เขาพูดถึงชีวิตมีประโยคสั้นๆคมๆอะไรเงี้ยเลือกตามพลังงานครับแล้วอันสุดท้ายนะที่หลังๆผมก็ทำนะคือผมจะเลือกหนังสือที่ผมคิดว่าพออ่านจบผมจะต้องทำอะไรสักอย่างเช่นยกตัวอย่างผมเคยซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคการเขียนแล้วผมรู้เลยว่าเล่มนี้คือสแกนดูหมดแล้วเล่มนี้พออ่านจบปุ๊บผมจะไปเขียนเพจตามสไตล์เล่มนี้
เนี่ยอย่างเงี้ยคือพอผมเลือกอย่างเงี้ยผมก็จะมีพลังในการอ่านเพราะว่าบางทียังอ่านไม่จบเลยเขามีเทคนิคการเขียนดึงดูดใจเอาลองใช้เทคนิคนี้ดูมันได้ทดสอบเลยก็ไป7วิธีแล้วกันนะในการเลือกหนังสืออ่านของผมนะอันแรกเลือกจากคำถามที่เรามีอยู่ในใจหรือเป็นคนอื่นถามเราก็ได้แต่เรายังหาคำตอบไม่เจอก็หาหนังสือที่มันตอบคำถามนั้นอันที่2คือเลือกตามความชอบเลยชอบอยากอ่านอะไรก็อ่านนะอันที่3คือผมเลือกดูสารบัญนั่งดูว่าหนังสือเล่มนั้นมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างมันตอบโจทย์ผมจริงไหมผมจะไม่ค่อยซื้อแบบโดยที่ไม่ได้ดูสารบัญเลยแล้วถ้าอันที่3ยังไม่พออันที่4คือทดลองอ่านดูก่อนก็ได้ครับสารบัญดีแต่ข้างในเขียนไม่รู้เรื่องแปลไม่รู้เรื่องแปลแล้วอ่านยากไม่ตรงทางเราก็แล้วกันก็อาจจะวางไว้ก่อนอันที่5ดูคนเขียนครับถ้าเป็น FC เนาะซื้อเลยถ้าเป็นไม่ใช่ FC ก็ดูความน่าเชื่อถือว่าเขาเคยทำเรื่องนั้นมามากน้อยแค่ไหนเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมากน้อยแค่ไหนอันที่6คือเลือกตามอารมณ์พลังงานความรู้สึกณเวลานั้นและอันที่7คือเลือกแล้วคิดว่าเราอยากที่จะลงมือทำอะไรต่อนะก็ลองเป็นไอเดียในการเลือกหาหนังสืออ่านกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสเดินหน้าเช็คลิสต์ความพร้อมในอำเภอและท้องถิ่นรับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเร่งเตรียมพร้อมรับฝนหนัก 9-13 ตุลาคมนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความสำคัญกับการลงพื้นที่ติดตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2569การเตรียมความพร้อมดังกล่าวสอดคล้องกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่8ตุลาคม2569ที่แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่12-13ตุลาคมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับการติดตามความพร้อมในระดับพื้นที่โดยเฉพาะแผนการบริหารจัดการน้ำระบบระบายน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากการเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่ตลอดจนแผนอพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันยังเน้นการประสานการทำงานระหว่างฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานชลประทานและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีประกอบด้วย7มาตรการสำคัญได้แก่ประเมินสถานการณ์และกำหนดจุดเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและเส้นทางคมนาคมตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำเร่งแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำและจุดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเตรียมกำลังพลและทรัพยากรให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานและช่วยเหลือประชาชนเตรียมแผนอพยพและระบบแจ้งเตือนโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางกำกับติดตามและรายงานผลเพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนอย่างทันท่วงทีประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบูรณาการการทำงานและสั่งการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาพร้อมเตรียมสิ่งของที่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หากพบสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนสารพระภูมิ
10: แมวเอ้ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักนะร้องเรียกเหมียวเหมียวประเดี๋ยวก็มาเอ๊ะใครน่ะ
11: ฟีฟี
12: เหมียวพะโถตกใจหมดเลยกำลังหลับสบายเชียว
10: ที่นอนมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมานอนบนศาลพระภูมิล่ะ
12: ก็มันสูงดีลมพัดเย็นสบายด้วย
10: ศาลพระภูมิเนี่ยนะเขาถือว่าเป็นที่สถิตของเทวดาประจำพื้นที่หรือสถานที่นั้นๆฉันเห็นคุณแม่พี่เก่งมาไหว้บ่อย
12: ๆพระภูมิคืออะไรหรอ
10: พระภูมิก็คือเทวดาผู้รักษาสถานที
12: ่งั้นฉันไปหาที่อื่นนอนดีกว่า
9: ศาลพระภูมิคือที่สถิตของเทวดาประจำพื้นที่พระภูมิคือเทวดาผู้ดูแลพื้นที
13: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
14: พระอุมาฉบับสมบูรณ์

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณาแทร็กที่263

ไม่กี่อึดใจหลังจากนั้นคิดกระเชิดวุฒก็ปรากฏกายรับเหลี่ยมหินซึ่งขึ้นบังอยู่ระเกะระกะนั้นลงมาอย่างรีบร้อนทั้งสองมากันตัวเปล่าเครื่องหลังและไรเฟิลประจำมือไม่ได้ติดมาด้วยเพื่อไม่ให้เกะกะไม่เพียงแต่สองคนนั่นเท่านั้นเกิดกระเสยอันเป็นพรานเด็กหนุ่มของเขาอีกสองคนซึ่งเรียวแรงอยู่ในเกณฑ์แข็งขันก็วิ่งตามติดลงมาด้วยกลายเป็นสี่ชายชะกันไม่มีการซักถามอะไรกันอีกให้เสียเวลาทั้งสิ้นเมื่อต่างลงมาถึงตำแหน่งนั้นเห็นระพินนั่งประคองต้นคอคริสติน่าผู้มีดวงตารีโรยกายอ่อนปวกเปียกอยู่ตัวเขาเองก็เหงื่อโทมเต็มหน้าโธ่ช่างเคราะห์ร้ายซะจริงๆวันนี้คริสเชิดบุตรครางออกมาเบาๆกับตัวเองด้วยความสงสารแล้วชายชะกันสี่คนกับหญิงสาวเพียงคนเดียวแม้พื้นภูมิประเทศจะเป็นเนินเขาอันเทชันขึ้นไปก็หาได้มีอุปสรรคใดๆไม่ร่างของคริสติน่าถูกช่วยกันหามหัวหามท้ายและประคองกลางลำตัวแบกลิ้วขึ้นไปอย่างรวดเร็วระพินโบกมือให้นำล่วงหน้าขึ้นไปก่อนตัวเขาเองก้มลงเก็บไรเฟิลของตนและ M16 ของคริสติน่ามาสะพายไว้จากนั้นก็ไต่ตามหลังขึ้นมาอย่างอิดโรยกระปรุกกระเปรี้ยเช่นกันเมื่อพรานใหญ่ขึ้นมาถึงนั้นมันเป็นตำแหน่งที่เขากำหนดสั่งไว้นั่นเองว่าให้บุญคำนำพวกลูกหาบมาพักรอคอยอยู่ก่อนเป็นเวิ้งใต้หน้าผาสูงตัดชันลิบลิ่วขึ้นไปเบื้องบนอาณาบริเวณตีนเชิงนั้นเป็นพื้นราบและเว้าเข้าไปเหมือนปากถ้ำกว้างขวางพอที่จะอาศัยพักชั่วคราวได้แต่ก็แห้งแล้งไปด้วยก้อนหินแทบจะหาพืชพันธุ์ใดๆไม่พบเลยตำแหน่งนี้แหละที่เป็นความตั้งใจเดิมของระพินจะให้มารวมตัวหยุดพักกันชั่วคราวก่อนที่จะไต่หน้าผาชันกันต่อไปเพื่อตัดขึ้นสู่เบื้องสูงของเขาใหญ่ด้านบนทุกคนรอคอยกันอยู่เป็นกลุ่มในเงาร่มของชะง่อนหินบังและร่างของคริสติน่าได้ถูกนำไปวางราบลงกับพื้นที่ปูไว้ด้วยผ้าพลาสติกหมอเบลและหัวหน้าคณะกำลังสารวนอยู่กับการตรวจสอบอาการเครื่องเวชภัณฑ์วางอยู่ข้างๆพร้อมแล้วเสียงพูดกันซุบซิบเร็วปรือและกำลังวุ่นอยู่กับงานปฐมพยาบาลด็อกเตอร์สแตนลีย์ตรวจจับชีพจรเบลใช้หูฟังของแพทย์กดไปตามหน้าอกโดยเปิดดุมแหวกเสื้อออกเท่าที่จำเป็นแล้วก็วัดระดับความดันของโลหิตทั้งหมดประสานงานกันอย่างกุลีกุจอแคล่วคล่องยิ่งระพินเดินหิ้วปืนเข้ามาถึงแล้วยืนเช็ดเหงื่อมองดูอยู่ร่างของคริสติน่าหงายเหยียดยาวอยู่กับพื้นมีแจ็คเก็ตหนังพับสองทบรองผ้าศีรษะอยู่ในตาของหล่อนรีๆหลับๆลมหายใจอ่อนระทวยนี่คุณ 5-6 นาทีที่พวกเราผลักขึ้นมาก่อนคริสอยู่กับคุณครั้งแรกก็ชวนให้ขึ้นมาด้วยกันแล้วล่ะแต่เขาบอกว่าขอพักสักครู่นึงพวกเราเห็นว่าคุณยังนั่งอยู่ด้วยก็เลยขึ้นมาก่อนแล้วนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ถามมาโดยเร็วระพินหย่อนกายลงนั่งหมดแรงเหยียดขาออกไปวางปืนทั้งสองกระบอกลงทีแรกผมก็ไม่รู้นะว่ายังเหลือคริสนั่งอยู่ที่นั่นอีกคนเงยหน้าขึ้นถึงได้พบสังเกตดูว่าจังง่วงแล้วก็อ่อนเพลียผิดสังเกตไปมากก็เข้าใจว่าจะเกิดจากการผจญหนักในวันนี้ประกอบกับที่หมอเบลให้ยาระงับประสาทไว้ด้วยก็เลยอาจจะทำให้ง่วงจัดเขาบอกทุกคนด้วยน้ำเสียงแหบเหือดป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่กำลังจะย้อยเข้าตาอีกครั้งแล้วเอนกายพิงหินด้านหลังเป่าลมยาวออกจากปากลงไปในอกเสื้อผมชวนขึ้นมาบนนี้เพื่อจะสมทบกับพวกเราซะโดยเร็วพยายามประคองไว้แต่คริสไม่ยอมจะเดินขึ้นมาได้เกือบจะหน้าฟาดหินผมเองคงไปวิทยุบอกขึ้นมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกไหมเป็นไอฟาดอะไรหรือว่าระหว่างนั้นอะไรกัดต่อยแต่ไม่พบแล้วถาม
เบลถามมาเร็วปรือรับรองนอกจากอาการที่ผมว่าเป็นความผิดของพวกคุณนะโดยเฉพาะหมอเบลน่ะที่ยาระงับประสาทอย่างแรงกับคริสทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องปีนเขาหนักแล้วก็เสี่ยงอันตรายที่สุดในบ่ายวันนี้เอาละฉันยอมรับผิดในข้อนั้นแม่ผมแดงโบกมือบอกมาห้วนแต่เราก็มีเหตุผลของเราในขณะที่ให้ยาคริสตอนนั้นน่ะตามปกติแล้วคริสน่ะเป็นคนแข็งแรงที่สุดอยู่ไอ้เรื่องบุกป่าฝ่าดงปีนเขาน่ะเขาคล่องกว่าทุกคนในคณะของพวกเราขอรับว่าเป็นเพราะฤทธิ์ยาที่ฉันให้ไว้อ่ะทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเมื่อครู่นี้แล้วก็หมดแรงที่จะเดินต่อมีอาการไข้บ้างเล็กน้อยเอาเดี๋ยวฉันจะจัดการเองให้เวลาคริสนอนพักหลับสัก 3-4 ชั่วโมงแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยขึ้นมาเองคุณมีอะไรขัดข้องไหมที่เขาจะต้องพักก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่ไหวอ่ะจอมพรานเสยปีกหมวกขึ้นไปกองอยู่กลางศีรษะแล้วเปิดกระติกน้ำออกจิบนิดนึงทางด้านผมมันมีอะไรขัดข้องหรอกคุณขออย่างเดียวอ่ะให้พวกคุณปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันอย่าว่าแต่คนป่วยหรือคนหมดแรงง่วงนอนอยู่เลยดูโน่นเขาบุ้ยปากขึ้นไปบนหน้าผาชะเงื้อมเหนือศีรษะทุกคนเราจะต้องไต่หน้าผานี่ขึ้นไปในสภาพของนักปีนเขาอาชีพต่อให้คนกำลังดีแข็งแรงสักขนาดไหนก็ตามมีหวังหล่นลงมาได้ทุกขณะหากพลาดแม้แต่นิดเดียวสังเกตดูพวกคุณทุกคนก็เหนื่อยกันเหลือเกินละถ้าจำเป็นจริงๆเราอาจต้องยอมเสียเวลาอีกหนึ่งคืนยึดที่พักกันตรงนี้แหละลำบากหน่อยแต่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันทุกคนนิ่งฟังเขาแล้วเบนก็หันไปจัดการกับคริสติน่าโดยไม่รอช้ายาฉีดบางชนิดปักเข้าไปอีกสแตนลีย์คีธและเชิร์ดวูดมองมาที่เขาเป็นตาเดียวตกลงระพินเราเห็นจะต้องยอมเสียเวลากันอยู่ที่นี่ตลอดคืนนี่แล้วกว่าคริสจะฟื้นตัวก็อีกหลายชั่วโมงประเดี๋ยวเขาจะดับเครื่องสนิทพักผ่อนไปเลยแล้วกว่าจะตื่นขึ้นมาก็คงใกล้ค่ำซึ่งตอนนั้นก็ไม่ใช่เวลาที่เราจะเสี่ยงปีนเขาแล้วเพราะฉะนั้นจะยังไงเสียการคืบหน้าต่อก็ต้องเป็นพรุ่งนี้อยู่ดีคุณก็น่าเสียดายนะที่วันนี้เราใช้เวลาเดินทางกันจริงๆแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นแต่มันช่วยไม่ได้เลยมันเหตุการณ์สุดวิสัยเราจะไม่โทษเราว่าเป็นความผิดของใครทั้งสิ้นคุณเองก็เกิดจะถูกไฟในทุ่งข้างล่างนะเผาทั้งเป็นคริสก็เกือบตกลงตกเขาไปแหลกแล้วก็ไม่สบายอยู่นี่ทั้งหมดมันก็ล้วนเป็นอุบัติเหตุทั้งนั้นแหละแล้ววันที่จริงพวกเราก็ล้วนสะบักสะบอมต่อเหตุการณ์กันทั้งนั้นในฐานะหัวหน้าคณะคำสั่งของผมก็คือ

ดีดนิ้วไปทางพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายออกคำสั่งให้เตรียมจับที่พักทันทีแล้วตัวเองก็ถลายเหยียดยาวลงไปอีกนอนราบลงกับพื้นศีรษะพาดแง่หินตรงตำแหน่งนั้นรูปปีกหมวกลงมาปิดหน้ามือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนอกทำท่าจะหลับไปอย่างง่ายๆเหมือนกันคริสติน่าสงบไปแล้วหล่อนคงถูกสะกดให้หลับไปในบัดนั้นมีเสียงพึมพำสนทนาหารือของอเมริกันทั้งสามแผ่วเบามีเสียงการเคลื่อนไหวเตรียมจับที่พักของพวกลูกหาบแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งเข้ามานั่งคุกเข่าอยู่ใกล้ๆครับคุณเองล่ะไม่สบายหรือเปล่าเสียงถามมาเบาๆเป็นเสียงหมอเบลนั่นเองไม่เพียงแต่ถามหล่อนยังเลิกหมวกที่รูปหน้าเข้าขึ้นเพื่อให้เห็นหน้าระพินตอบเรียบๆเบาๆแต่ปราศจากหางเสียงว่าไม่ขอบคุณอย่ากังวลกับผมเลยนี่คุณโกรธอะไรพวกเราอีกหรือเปล่านี่เขาโบกมือปัดผ่านหน้าตัวเองอย่างรำคาญโน แล้วก็ลืมตาขึ้นมองหน้าหมอเบลผู้กำลังก้มลงมามองใกล้ๆนี่คุณถ้าคริสตกเขาตายในวันนี้อ่ะนะขอให้รู้ด้วยว่าคุณเป็นต้นเหตุไม่ควรใช้ยาที่ทำให้ง่วงนะถ้าคริสตกเขาตายในวันนี้ฉันว่าคุณนั่นแหละเป็นต้นเหตุมากกว่าหล่อนย้อนคำเขาอย่างฉับพลันเอามือตบมาที่ทรวงอกเขาค่อนข้างแรงคุณรู้ป่ะขณะที่เรารอคุณกันอยู่ที่เชิงเขาเหมือนทุ่งหญ้าคุณไม่ได้สัญญาณอะไรให้เรารู้เลยว่าคุณรอดปลอดภัยแล้วก็ไปดักหน้ารอคอยเราอยู่ก่อนแล้วแล้วมาตอนมาพบกันน่ะจำได้ไหมคริสบอกว่าง่วงนอนแต่คุณน่ะเป็นคนไปเร่งร้าวเขาเองซ้ำคุยว่าถ้านอนอยู่ตรงนั้นเขาจะถูกทิ้งคริสถูกพวกเราภายใต้การเข้มงวดเร่งร้าวของคุณน่ะบังคับไปไต่เขากันขึ้นมาโดยไม่เปิดโอกาสให้หยุดเลยเอาละเป็นความผิดของผมก็แล้วกันจะได้มีจำเลยสักทีในเหตุการณ์วันนี้ผมเป็นคนเผาทุ่งหญ้าเป็นคนทำให้ทุกคนเกือบถูกไฟคลอกตายแล้วก็เป็นคนทำให้คริสต้องเกือบตกเขาจนกระทั่งกลายมาเป็นคนไม่สบายอยู่ตอนนี้ระพินพูดเสียงกระชากรูปปีกหมวกบังหน้าลงตามเดิมกรุณาไปห่างๆผมได้ละเบลไปเลยมหาโหดมหาหินไม่มีใครเกินคนชื่อระพินไพรวันในโลกนี้คริสเคยบอกฉันแล้วแต่ฉันไม่เชื่ออิสเบนกระซิบลอดไรฟันออกมา Leave me alone Don't you hear me ระพินตะหวาดลั่นออกมาบูชิตเบลสะบดลุกขึ้นแล้วใช้ปลายบูทของหล่อนไปพลักเข้าไปที่หน้าแข้งเขาก่อนที่จะค้อนปลาหลับปลาเหลือกเดินสะบัดหน้ามาทันทีระพินนอนเฉยอยู่เช่นนั้นนี่เธอไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาหัวหน้าคณะถามเสียงต่ำๆเมื่อเบลเดินหน้างอมาสุดตัวลงกระแทกกายนั่งรวมกลุ่มคนคนนั้นหล่อนชี้มือไปที่ร่างแกร่งที่นอนสงบนิ่งอยู่มุมหนึ่งถ้าเป็นอะไรไปอ่ะนะฉันจะไม่รักษาเขาละบอกให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยโอ้เธอก็บ้าไปเองอ่ะที่ไปตอแย่คนที่มีอาการของโรคจิตประสาทอย่างแรงอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาสิระพินน่ะพิการทางใจนับตั้งแต่วันแรกที่เขารู้ตัวจะต้องเดินทางมากับพวกเราแล้วอาการชนิดนั้นมันก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีนับวันเวลาที่ผ่านไป
หัวหน้าคณะของหล่อนพูดแผ่วเบาอย่างคนที่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดเฮ้ยนี่ทำไมเดินต่อก็นอนพักกันดีกว่าเนาะฉันก็แย่เหมือนกันอะวันนี้นายคิดว่าเอ็นหลังลงพร้อมทั้งฉุดแขนเบลให้นอนลงข้างๆด้วยแต่หล่อนปัดมือหันไปสะบดดายังหงุดหงิดแล้วคลานเข้าไปดูอาการของเพื่อนสาวซึ่งบัดนี้นอนหลับไปแล้วอย่างชนิดที่เรียกว่าฟิวขาดเชิญบุตรอยากจะเรียบเคียงเข้าไปหาโอกาสคุยอะไรกับพรานใหญ่ด้วยก็เลยพลอยไม่กล้าเขาเองก็ลงนอนเอาแรงเหมือนกันเพราะเหนื่อยและตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าคนอื่น

ลมบนพัดโชยกระทบแง่หินดังอยู่วีดวิวตะวันโรยแสงอ่อนลงนกเขาใหญ่ตัวหนึ่งจากยอดของหมู่โขดหินแห่งใดแห่งหนึ่งใกล้หรือไกลเพียงใดไม่ทราบขันคู่มาจู่หูฮุกกรูเขาคู่คร่ำครวญจู่หูฮุกกรูเจ้าร่างนวลโศกส่วนซบเศร้าเขาเจ้าเอออย่าเลยร้องทำนองเศร้าฉันฟังแล้วฟังเล่าเสียงมันเข้าไปควานสู่แง่ทรายหวานช่วยบอกนายหญิงของแกด้วยเถอะว่าฉันยังรักเธออยู่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือสิ้นลมหายใจไปแล้วแล้วยามนี้ก็คิดถึงใจจะขาดริมฝีปากของระพินขมุกขมิบเหมือนจะละเมอออกมากับตนเองตกลงครับผู้กองตกลงผมจะเอาคำของผู้กองประโยคนี้ฝากลมไปบอกความแก่นายหญิงให้ครับมีเสียงสนองตอบมาในโสดส่วนลึกของเขา

104ฝากลมพริ้วพรมโชยผ่านฝากทานพรึกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบทิวาทวินหาเธอดารินวราฤทธิ์รู้สึกกายเปิดเปลือกตาสว่างโพลงขึ้นพี่ชายสองคนและเพื่อนชายอีกหนึ่งกำลังรายล้อมอยู่แล้วทุกคนจ้องมาเป็นตาเดียวเชษฐากำลังเอาสำลีมีกลิ่นของแอมโมเนียแกว่งผ่านจมูกของหล่อนแง่ทรายดารินหลุดปากอุทานออกมาอย่างละล่ำละลักเขาไปไหนแล้วก็เมื่อกี้เขานั่งอยู่ข้างๆน้อยนี่เชษฐาอนุชาชัยยันมองหน้ากันอยู่ไปมาพี่ชายกลางจุปากเบาๆ อะไรกันแง่ทรายที่ไหนน้อยนี่จะเพ้อใหญ่แล้วเดินขึ้นจากลำห้วยมานั่งรอพวกลูกหาบอยู่ตรงนี้อยู่ๆตุ๊กก็ตะโกนเรียกชื่อพ่อยอดชายนรพินขึ้นมาแทบปากแตกแล้วก็ล้มหัวเป็นลมไปพอแก้ไขฟื้นขึ้นมาได้ดันถามว่าแง่ทรายอยู่ที่ไหนดารินวราฤทธิ์พรวดพราดลุกขึ้นนั่งทันทีท่ามกลางราวป่าลึกซึ่งพักพวกทุกคนและขบวนลูกหาบทั้งหมดมารายล้อมรอบตัวอยู่หล่อนเอามือกุมศีรษะเอ๊ะนี่น้อยไปลมไปเหรอคะเนี่ยเธอเหนื่อยมากน้อยหมดแรงล้มไปเฉยๆเลยแหละชัยยันบอกราชกุลสกุลสาวขมวดคิ้วพยายามลำดับภาพสะบัดหน้าอยู่สองสามครั้งและยันกายลุกขึ้นยืนโดยเร็วพี่ชายทั้งสองเข้ามาประคองไว้เป็นไงรู้สึกดียังตอนเนี้ยน้อยได้หมดสติไปนานเท่าไหร่คะเนี่ยหล่อนถามพร้อมกับยิ้มจืดๆเหลือบดูนาฬิกาข้อมือก็ไม่นานหรอกสักห้าหกนาทีมั้งพวกเราแกะรอยระพินแยกทางกับพวกลูกหาบมาดักรอกันอยู่ตรงนี้อยู่ๆน้อยก็เป็นลมพับไปขยินนำลูกหาบมาถึงที่นี่พอดีดารินกระพริบตาแล้วฝืนหัวเราะหรือคะไม่อยากรู้ตัวเลยตอนจะลืมตาขึ้นมานี่น้อยเห็นแง่ทรายมานั่งอยู่ที่ขอนไม้ใกล้ๆนั่นแล้วก็ร้องเพลงอะไรให้ฟังแต่พอลืมตาก็เห็นพี่ใหญ่พี่กลางแล้วก็ชัยยันกำลังจ้องตาเป๋งมาภาพมันหลอนมันเกิดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้น้อยสบายดีแล้วค่ะแล้วพวกลูกหาบก็มาถึงพอดีงั้นก็เดินทางต่อเถอะค่ะกล่าวจบหล่อนก็ก้มลงไปหยิบไรเฟิลประจำมือของตนที่วางอยู่ใกล้ๆขึ้นมาแง้มลูกเลื่อนเปิดดูกระสุนในรังเพลิงอากับกิริยาแข็งแกร่งว่องไวเหมือนเดิมแม้ว่าจะเป็นการฝืนบ้างก็ตามอ่ะงั้นก็ไปกันช้าๆตามสบายก็ได้ไม่ต้องเร่งรีบไรนักนะเชษฐาบอกขึ้นรวมๆแล้วกดแขนชยันผู้กำลังจะอ้าปากพูดอะไรเชิงทักท้วงไว้บังคับให้สงบปากสงบคำซะก่อนเพราะรู้นิสัยของน้องสาวดีอยู่ว่าขืนใครไปทวงหรือแสดงความห่วงใยอะไรหล่อนในเรื่องนี้หล่อนจะยิ่งรั้นมุมานะโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นซึ่งก็จะมีแต่ผลร้ายมากกว่าผลดีลงว่าจับทิศทางรู้หมดทุกฝีก้าวย่างของระพินแบบนี้แล้วคงไม่อยากหรอกไปๆเราไปพร้อมๆกาลูกหาเป็นขบวนนี่แหละไม่ต้องแยกกันอีกแล้วน้อยก็เหมือนกันนะไม่ต้องเสียเวลาสังเกตตรวจดูอะไรให้เสียเวลาแล้วพรานชดกับนันอินอยู่ทั้งสองคนน่ะปล่อยเป็นหน้าที่เขาดีกว่าเธอก็ลงมาเดินกับพี่และชายยันกล่าวจบพี่ชายใหญ่ก็เข้ามาประคองไหล่ไว้การเดินทางเริ่มต้นอีกแล้วท่ามกลางป่าทึบอันเต็มไปด้วยไออับของใบไม้ที่ทับถมหมักหมมและกลิ่นว่านอันไม่น่าพิษสมัยโชยกลุ่นน่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นโดยการรู้หน้าที่กันดีอยู่แล้ว
นันอินลงไปคุมอยู่ท้ายขบวนเบื้องหน้าพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศแกะรอยนำต่อไปแต่ไม่ได้ทิ้งระยะห่างกันนักสามคนเชษฐาดารินและชยันตามหลังส่วนตรงกลางก็เป็นขบวนของลูกหาบที่มีขยินคอยเป็นคนอำนวยการคุ้มกันอย่างวางใจได้อีกคนหนึ่งการติดต่อระหว่างอนุชาผู้เดินหน้าและหนานอินผู้สังเกตอะไรไปตลอดทางรางท้ายใช้วิทยุซึ่งจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเชษฐาและชยันเดินขนาบดารินไว้ใจกลางคอยสังเกตอาการหล่อนไว้ทุกขณะแต่ก็เห็นว่าน้องสาวเล็กบุกบันต่อไปได้อย่างทรหดด้วยใจสู้ไม่มีท่าทีว่าจะล้มพับลงอีกแต่ก็เงียบขรึมและซึมไปรอยที่เคยผ่านไปล่วงหน้าก่อนแล้วของคณะอเมริกันซึ่งมีจำนวนคนเป็นกองคาราวานใหญ่อย่าว่าแต่มือขนาดอดีตพรานชดหรือหนานอินเลยต่อให้นักเดินป่ามือใหม่สมัครเล่นก็พอจะเห็นได้ชัดสำหรับภูมิประเทศตอนนี้อีกประการหนึ่งก็เป็นทางเดินกันไปอย่างไม่เฉลียวคิดว่าใครจะตามมาและไม่ได้มีเจตนาจะซ่อนกลบร่องรอยใดๆทั้งสิ้นเศษวัสดุต่างๆที่ทิ้งไว้เป็นระยะระยะรอยฟันบากกิ่งและลำต้นไม้โดยพรานพื้นเมืองของระพินจึงปรากฏฟ้องให้เห็นจัดแจ้งแม้จะมีเส้นทางด่านแยกไปได้หลายสายมากมายก็ตามเสียงอนุชาผู้เดินลัดเลาะไปตามเส้นทางด่านระหว่างพงรกชัดวิทยุบอกมาว่าทุกคนหิวกันยังครับสำหรับอาหารมื้อกลางวันน่ะถ้ายังพอทนไหวผมอยากจะให้พ้นบริเวณป่ารกทึบเนี่ยซะก่อนนะครับอีกครู่เราจะไต่ขึ้นบรรจบกับด่านช้างเลียบไปตามไหล่เขาบนนั้นน่ะเหมาะที่จะหยุดพักทานอาหารกันมากกว่าขอเวลาอีกไม่เกิน45นาทีเท่านั้นล่ะครับไม่ต้องห่วงนะกลางเดินต่อไปเถอะบริเวณนี้มันไม่เหมาะหรอกดูอากาศมันจะเป็นพิษยังไงพี่คนเอาให้ถึงที่โปร่งโล่งซะก่อนแล้วกันค่อยพักเชษฐาตอบไป

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและ

0: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคณางแฟกที่264

งหมดเคลื่อนกันไปเงียบๆแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะไต่เนินขึ้นสู่เส้นทางใหญ่อันเป็นด่านช้างเสียงอนุชาเอามือตบขากางเกงตะโกนไล่ชู่ชู่ชู่ขึ้นดังๆทุกคนได้ยินถนัดแล้วก็เงียบกริบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อถามไปก็ได้รับคำตอบมาว่าเขาไล่เสือดาวตัวหนึ่งซึ่งนอนหมอบดักเส้นทางด่านอยู่บนคาคบของต้นไม้ใกล้ๆของเส้นทางอันจะเดินผ่านและขณะนี้มันได้กระโจนลงพื้นดินเพ่นแนบหนีหายไปแล้วเอากับพ่อสิดับพินก็ดับพินเฮ้พรานช็อตของเราก็ย่อยซะเมื่อไหร่ขนาดเสือดาวพ่อยังตะเพิดไล่ได้เลยเออแบบนี้ก็สบายใจได้แล้วล่ะน้อยชายันพูดกับดารินเบาๆพร้อมกับยิ้มหวังจะชวนคุยให้หลอนสางจากการเดินไปอย่างซึมมากกว่าราชสกุลสาวไม่ตอบอะไรนอกจากยิ้มชืดๆให้นิดหนึ่งเส้นทางเป็นไปตามที่อนุชาวิทยุบอกมาทุกอย่างพอตัดขึ้นจากบริเวณหุบลึกนั้นก็ไต่ทางชันขึ้นมาเป็นลำดับจนบรรจบกระด่านช้างที่พาดไปในระหว่างเทือกเขาต่อเทือกเขาเส้นทางเดินสะดวกขึ้นมัคคุเทศก์ข้างหน้ายังไม่ยอมหยุดคงเดินนำไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่ทอดขึ้นลงสูงสูงต่ำต่ำนั้นแล้วชั่วไม่นานในระยะที่มองเห็นหลังกันได้ทุกขณะทุกคนก็เห็นเนินภูเขาที่ค่อนข้างจะโล้นเลี่ยนไม่สูงเกินไปนักดักอยู่ทางซีกซ้ายมือส่วนต่ำลงมาทางด้านขวาก็คงเป็นเส้นทางด่านที่เลี้ยวอ้อมเนินนั้นไปโดยเลาะไปตามขอบหิวที่ลึกด้วยยอดไม้ใหญ่ตำแหน่งนั้นเองอนุชาหยุดยืนพิจารณาอยู่ที่ก้อนหินใหญ่ลักษณะเกือบจะกลมก้อนหนึ่งซึ่งพิงอยู่กับโคนไม้ใหญ่ขนาด 5-6 คนออกเขาเดินวนอยู่โดยรอบหนีบไรเฟิลไว้ในซอกแขนควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเมื่อเชษฐาดารินและชยันตามเข้ามาถึงก็ถามว่ามีอะไรเหรอกลางมีอะไรน่าสนใจยิ่งกว่าน่าสนใจสิอนุชาตอบเสียงขรึมๆพยักหน้าไปยังก้อนหินที่ยืดพิงติดอยู่กับโคนพญาไม้นั้นแล้วบอกต่อไปว่าลองพิจารณาดูให้ดีดิว่าหินก้อนนี้มาพิงอยู่กับโคนไม้นี่นานสักเท่าไหร่แล้วรอยกลิ้งลงมาจากเนินนั่นมันเห็นชัดนะแล้วอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่ารอยถลอกของโคนไม้ที่มันกลิ้งลงมากระทบลำต้นเปลือกฉีกยับให้เห็นอยู่ทนโทษนะทุกคนจ้องมองเป็นตาเดียวอย่างสนเท่ใจพอดีกับคณะลูกหาดขยินและหนานอินเดินเข้ามาถึงพรานครูผู้เฒ่ามองที่ก้อนหินมองโคนไม้แล้วแงนมองไล่ละขึ้นไปตามเส้นทางเทชันของภูเขาหินเบื้องหน้านายแกร้องออกมาเบาๆหน้าตื่นไอ้หินก้อนนี้มันกลิ้งลงมาจากเนินลูกนั้นมาตามเส้นทางแล้วก็มาหยุดอยู่ที่โคนไม้นี่ชนต้นไม้ใหญ่เกือบโค่นไปทีเดียวแหละไอ้แผลที่โคนไม้นี่แหลกยับทีเดียวว้ามันกลิ้งลงมาได้ยังไงนี่ไม่กี่วันมานี่เองทั้งคณะไม่ว่าจะฝ่ายนายจ้างหรือพวกลูกหาบทั้งหมดสำเนียกได้กระร่องรอยของยามผิดปกติสามัญนี้ได้ทุกคนต่างยืนพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนไปยังหินประหลาดก้อนนั้นแนวทางที่มันกลิ้งลงมารวมทั้งพื้นภูมิประเทศเบื้องหน้าเอาละเดี๋ยวค่อยสำรวจกันให้ถี่ถ้วนละเอียดอีกทีว่าอะไรมันเป็นอะไรเอาเป็นว่าตอนนี้พักกินอาหารกลางวันเอาแรงกันไว้ก่อนแล้วกันเชษฐาออกคำสั่งแก่ทุกคน

ขบวนเดินทางหยุดพักลงชั่วขณะเพื่อบรรจุกระเพาะพอให้มีแรงโดยจะใช้เวลากันอย่างรวดเร็วที่สุดอนุชานั้นทำงานแข่งกับเวลาอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ยอมเสียเวลาเปล่าอาหารกระป๋องในมือหนึ่งกระป๋องถือใช้ช้อนตักกินไปพลางตนเองก็เดินแยกจากพรรคพวกที่นั่งพักทานอาหารรวมกลุ่มกันอยู่เดินเกรดตรวจรอบดูรอยไปเรื่อยๆในรัศมีที่พอมองเห็นกันได้เครื่องหลังถอดออกเพื่อเกิดความคล่องตัวคงมีก็แต่ไรเฟิลซึ่งทิ้งห่างตัวไม่ได้สะพายไหล่และวิทยุติดตัวเท่านั้นขยินกันนานอินพยายามอ้อมดูตามโคนไม้ใหญ่ที่หินก้อนนั้นมาสิ้นฤทธิ์วางพิงอยู่เพื่อจะพบวี่แววว่ามันได้บททับอะไรไว้บ้างหรือไม่แต่ก็ไม่เห็นอะไรเชษฐาชยันและดารินกินไปพลางก็มองตามหลังพรานชดไปพลางสังเกตเห็นเขาหมุนตัวไปรอบๆแล้วเดินไปช้าๆตรงไปยังตำแหน่งเนินหินสูงอันควรจะเป็นที่กลิ้งลงมาของหินใหญ่ลักษณะสันฐานเกือบจะกลมก้อนนั้นแล้วก็ไปหยุดอยู่ยังบริเวณตีนเชิงตรงตำแหน่งที่จะแยกอ้อมไปตามด่านช้างขวามือก้มลงนั่งพิจารณาอะไรอยู่มีอะไรน่าสนใจเหรอกลางชายันยกวิทยุขึ้นพูดถามไปมีมากทีเดียวแหละระยะที่เห็นตัวกันห่างราว 4-50 เมตรทุกคนเห็นอนุชาหย่อนตัวลงนั่งกินอาหารไปพลางก็ตอบลงมาด้วยเสียงอู้อี้เพราะเคี้ยวเนื้อกระป๋องเต็มปากตำแหน่งที่ฉันนั่งอยู่นี่นะมีรอยกลุ่มของพวกอเมริกันมานั่งพักกันอยู่กลนบุรีงี้เกลื่อนไปหมดส่วนเส้นทางด่านที่เลาะอ้อมเนินนี่ก็มีรอยพวกลูกหาบของพวกเขาพากันเดินไปแล้ววินิจฉัยรูปการว่ายังไงล่ะกลางเชษฐาถามขึ้นไปบ้างผมว่าระพินกับพวกนายจ้างทุกคนน่ะมานั่งพักกันอยู่ตรงนี้ชั่วระยะเวลานึงประมาณสัก 20-30 นาทีโดยปล่อยให้พวกลูกหาบล่วงหน้าไปก่อนตามเส้นทางแล้วพวกนี้ก็พากันไต่เนินขึ้นไปแล้วก็มีรอยหินใหญ่ก้อนนั้นกลิ้งลงมาจากเนินลูกนี้แหละครับสวนลงมามีรอยกระแทกโขดหินเล็กๆแถบนี้แตกยับระเป็นทางไปทีเดียวแต่ดูแล้วยังไม่เห็นวี่แววว่าหินที่กลิ้งลงมานั่นจะบดทับออกใครเข้าก็คงจะหลบกันทันนะครับเอาละครับไม่ต้องใจร้อนทานอาหารกันให้สบายแล้วก็พักผ่อนให้หายเหนื่อยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันวินิจฉัยอีกทีนึงผมจะนั่งปักหลักอยู่ตรงนี้แหละเรามองเห็นกันอยู่ใกล้ๆนี่เองประเดี๋ยวถ้าเคลื่อนกันเข้ามาให้ลุงอินหิ้วเครื่องหลังมาให้ผมด้วยแล้วกันเพราะผมจะได้ไม่ต้องเดินย้อนลงไปอีกแล้วโดยเครื่องมือสื่อสารคือวิทยุที่นำติดตัวกันมาด้วยช่วยติดต่อกันอย่างสะดวกเหมือนนั่งคุยกันอยู่ใกล้ๆทั้งที่ฝ่ายหนึ่งแยกห่างกลุ่มออกไปแล้วก็ตามระยะนี้ถ้าตามปกติแล้วจะพูดอะไรกันไม่ได้เลยถ้าปราศจากวิทยุนอกจากจะใช้ตะโกนให้สัญญาณหรือตะโกนเรียกเท่านั้นแต่นี่คุยกันได้เบาๆอย่างสบายๆได้ยินคำบอกเล่าเช่นนั้นดารินก็รีบกินอาหารโดยเร็วเพื่อจะได้ไปสมทบกับพี่ชายกลางซะในทันทีจนเชษฐาต้องเตือนว่าใจเย็นๆน้อยไม่ต้องลุกลี้ลุกลนนักหรอกก็เห็นกันอยู่ว่าร่องรอยของพวกนั้นเท่าที่เราตามมานี่ก็พบชัดอยู่ทุกระยะแทบจะหลับตามองเห็นเหตุการณ์ทุกขณะว่าพวกเขาทำอะไรกันที่ไหนมั่งหรือบางทีก็แทบจะอ่านได้ถึงความรู้สึกนึกคิดในขณะนั้นๆทีเดียวแหละดารินสงบอาการกระสับกระส่ายลงแต่ในใจยังเร่าร้อนน้อยว่าน่าว่าพวกนั้นเจอเหตุการณ์ร้ายเข้าอีกแล้วนะคะก็ตรงจุดที่พี่กลางนั่งอยู่นั่นแหละมันหมายถึงว่าไอ้หินก้อนนี้มันกลิ้งลงมาแล้วมันกลิ้งลงมาเพื่ออะไรจากกำลังของอะไรก้อนมันไม่ได้เล็กเลยนะคะเนี่ยสมมุติว่าถ้านั่งรวมกลุ่มอยู่อย่างที่พวกเราสามคนนั่งอยู่เนี่ยแล้วถ้าหากว่าหลบกันไม่ทันก็แปลว่าต้องแหลกหมดทั้งสามคนดารินพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้เห็นว่าปกติที่สุดแต่ก็ไม่เห็นกลางรายงานว่าจะมีการบาดเจ็บล้มตายของพวกนั้นเลยนะก็แสดงว่ามันกลิ้งหล่นลงมาเฉย
ทำอันตรายใครไม่ได้และไม่ว่ามันจะกลิ้งลงมาตำแหน่งไหนเพราะอะไรแต่ก็แปลว่าพวกนั้นไหวทันหลบหลีกกันได้หมดอ่ะชัยยันว่าเอางั้นประเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปที่กลางแล้วก็เห็นเองแหละไม่ต้องมาวิตกวิจารณ์อะไรกันหรอกเชษฐาบอก

ห็นอนุชาคงนั่งอยู่ที่เดิมกินไปพลางก็แงนมองขึ้นไปบนเนินนั้นอย่างใคร่ครวญเห็นแก่งแง่โขดหินงอกอยู่ทั่วไปตามหนทางที่เป็นลูกเขาย่อมๆลักษณะเหมือนเนินป่าหินนั้นส่วนทางด้านนี้ดารินอิ่มก่อนทุกคนแม้แต่พวกลูกหาบหล่อนดื่มน้ำแล้วใช้กล้องส่องทางไกลจับไว้ยังร่างของพี่ชายกลางก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเงยกล้องสำรวจสูงขึ้นไปตามลำดับยังเนินของป่าหินด้วยกำลังขยายของกล้องผลิตในเยอรมันขนาด7 เท่าซึ่งกระทัดรัดแต่เลนชัดคมใสแจ๋วไม่มีอะไรนอกจากก้อนหินใหญ่น้อยและหนทางตรงกลางอันเป็นเส้นทางเดินขึ้นลงของสัตว์ป่าทุกชนิดลอนลดกล้องลงแล้วส่งให้ชยันผู้อิ่มตามหลังมาในระยะเวลาใกล้ๆชยันรับมาแต่ยังไม่สนใจที่จะส่องดูอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่มองด้วยตาเปล่าแล้วเอาบุหรี่ออกมาสูบนั่งพักหล่อนจึงหยิบวิทยุที่เปิดตั้งอยู่ตรงหน้าขึ้นมาถือพี่กลางคะพอจะเห็นหรือยังว่าไอ้หินก้อนนี้ตำแหน่งเดิมมันอยู่ที่ไหนคะบนโน้นแหละจุดใดจุดหนึ่งแนวริมทางระหว่างกึ่งกลางก่อนจะถึงยอดข้างบนนั่นเดี๋ยวเราจะทดลองขึ้นไปค้นหาตำแหน่งที่ตั้งเดิมของมันอย่าเพิ่งขึ้นไปตามลำพังจนกว่าพวกเราทางนี้จะไปรวมกับเธอก่อนนะกลางพี่ชายใหญ่ออกคำสั่งครับพี่ใหญ่ลุงอิงกินข้าวเสร็จยังผมขอพูดกับแกหน่อยครับเสียงน้องชายกลางดังถามออกมาจากลำโพงเล็กของวิทยุมือถือเชษฐาหันไปดูก็เห็นหนานอินทภาเข้ามาเช็ดปากเดินเข้ามาจึงส่งวิทยุของเขาไปให้ว่าไงพรานชดหนานอินกดคีย์พูดออกไปด้วยเสียงค่อนข้างดังของแกลุงอินลุงเคยขึ้นไปบนยอดเนินหินลูกนี้มั้งหรือเปล่าเสียงอนุชาถามพรานเท่าคู่ใจลงมาเคยข้างบนไม่มีอะไรหรอกนายชดนอกจากแอ่งน้ำซับเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวในละแวกนี้ก่อนจะถึงตะเคียนทองถ้านายระพินกับพวกจะไต่ขึ้นไปบนนั้นก็แปลว่าแกคงจะไปหาน้ำนั่นแหละคงแวะขึ้นไปเอาน้ำแล้วมั้งมีรอยพวกนั้นบางส่วนนะลุงดูจะเดินขึ้นมาบนนั้นจริงๆด้วยโดยแยกกับพวกลูกหาบแต่ทายไม่ถูกว่าระหว่างที่พวกขึ้นไปบนเนินกับพวกที่เดินแยกไปทำด่านช้างจะรอกันหรือเปล่าหรือว่าต่างฝ่ายต่างแยกทางกันโดยมีจุดพบกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งข้างหน้าเหมือนอย่างที่เราตามกันมาแล้วเมื่อตะกี้นี้คำพูดโต้ตอบของอนุชาและครูพรานโดยวิทยุเชษฐาดารินและชยันได้ยินและเข้าใจโดยตลอดต่างสงบฟังการหารือระหว่างคนทั้งคู่อยู่นายชดนั้นอินว่านายรพินคงไม่พาฝรั่งพวกนั้นขึ้นไปบนเนินเพื่อจะแยกตัดทางไปดักพบกับพวกลูกหาบหรอกเพราะถ้าลงจากเนินไปอีกฝากหนึ่งน่ะมันเป็นป่าไม่น่าเดินเต็มไปด้วยตอหลุมแล้วก็ไม่ใช่ทางลัดด้วยนั้นอินว่าคงจะขึ้นไปเอาน้ำหรือตรวจดูอะไรหลังจากนั้นก็คงจะย้อนกลับมารวมกับพวกลูกหาบหรือไม่ก็ปล่อยให้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเดินตามหลังอะถ้าอิ่มท้องแล้วก็หายเมื่อยขากันบ้างแล้วก็เข้ามาได้เลยทุกคนอนุชาบอกมาเป็นประโยคสุดท้ายทางวิทยุเชษฐาชยันกับพวกลูกหาบเตรียมพร้อมอยู่แล้วดารินก็ปราดนำหน้าขึ้นไปก่อนลอนสาวเท้าไต่เนินขึ้นเพื่อจะตรงไปหาพี่ชายที่ยังเห็นนั่งอยู่อย่างรีบร้อนตาก็มองไปยังเนินหรือลูกเขาหินล้วนย่อมย่อมนั้นอย่างกังขาอยู่ในใจขณะนั้นเองหล่อนเห็นอะไรชนิดหนึ่งปรากฏตัววูบขึ้นมาหมอบอยู่บนโขดหินใหญ่เบื้องหลังของอนุชาผู้ยังนั่งหันหลังอยู่เหมือนอยู่ๆก็มีใครนำสิ่งนั้นขึ้นไปตั้งไว้ฉะนั้นระยะมันก็ไม่ห่างออกไปมากนักจึงทำให้มองเห็นได้อย่างถนัดแสงตะวันบ่ายที่สาดเป็นลำลงมาทำให้ริ้วเหลืองสลับดำปรากฏชัดผิดไปจากสีของหิน
ไม่มีปัญหามันคงจะซุ่มดูอยู่นานพอสมควรแล้วและขณะนี้คงเพ่นจากที่ใดที่หนึ่งด้านหลังอันสลับซับซ้อนของบริเวณดงหินนั่นขึ้นไปอยู่บนยอดสูงเพื่อหมายจะกระโจนใส่อนุชาทางด้านหลังซึ่งต่ำลงไปไม่เกิน 4-5 เมตรหันหลังให้มันอยู่สภาพของมันหมอบหูเอ็นลู่ไปข้างหลังดารินวราฤทธิ์ชะงักกระทันหันหล่อนไม่มีเวลาพออีกแล้วนอกจากการตัดสินใจที่เฉียบขาดและรวดเร็วตามนิสัยจุด300เวเทอร์แม็กที่หนีบอยู่ในซอกแขนตวัดวูบขึ้นบ่าในพริบตาศูนย์หน้าแตะฉับกระสุนหลังโดยไม่จำเป็นจะต้องจัดระเบียบให้มันได้กึ่งกลางใดๆทั้งสิ้นนิ้วของราชสกุลสาวก็กระดิกเสียงกระสุนไรเฟิลประเภทแม็กนับแผดเปรี้ยงสะเทือนซ่าทั้งดงก่อนที่ใครจะทันสังเกตเห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากสะดุ้งพรวดผวากันขึ้นทั้งตัวเพราะอยู่ๆก็มีเสียงไรเฟิลจากดารินซึ่งล้วนต่างคิดว่าหล่อนคงเผลอเรอทำปืนลั่นทั้งสิ้นภาพเบื้องหน้าลายผ้ากลอนใหญ่ตัวหนึ่งกระโจนลอยสูงขึ้นไปบนอากาศแล้วพลิกตีลังกาคว้างเพราะแรงเพ่นของมันเองประกอบกับหัวกระสุนที่แล่นผ่านตัดประสาทสำคัญกลางศีรษะอนุชาก็ดูเหมือนจะสำเนียกไหวทันในบัดดลเหมือนกันเขาพึ่งตัวจากตำแหน่งที่นั่งอยู่ไปคว่ำพังภาพอยู่เบื้องหน้าห่างจากที่เดิมประมาณ2วาเศษมันก็ชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นที่ร่างอันยาวเหยียดน้ำหนักราวกับข้าวสารสัก2กระสอบรวมกันหล่นโต้มลงมาตรงที่เขานั่งอยู่อึดใจที่แล้วชนิดที่ทำไม่เคลื่อนย้ายตัวเองเสียก่อนชั่วหนึ่งใน10ของวินาทีร่างของเขาคงจะถูกมันหล่นลงมาทับคอหักแน่เสียงมันกระแทกพลากลงมาจนแผ่นดินบริเวณนั้นสะเทือนไปหมดในลักษณะเอาส่วนหลังลงพื้นตีนทั้งสี่ข้างถีบตะกายอากาศชักพลาดพลาดพลาดแล้วดิ้นหมุนเป็นวงกลมในลักษณะเกรงไปหมดทุกส่วนอนุชาเพ่นลุกขึ้นยืนจ้องจังงังเสียงพักพวกที่เพิ่งจะเก็บข้าวของกันเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นไปอุทานออกมาพร้อมกันว่าเฮ้ย

ดารินขณะนี้ไรเฟิลยังประทับอยู่กับไหล่ตบก้านลูกเลื่อนกระชากปลอกเก่ากระเด็นแถวไปหมุนอยู่กับพื้นส่งควันกลุ่นแล้วผลักร่วมเข้าที่นัดที่สองบรรจุรางเพลิงทันทีวาดปากกระบอกปืนต่ำลงอีกนิดจับไปยังร่างของเสือใหญ่ตัวนั้นระยะมันอยู่ในวิถีแม่นยำและเกือบจะเรียกได้ว่าเผาขนสำหรับไรเฟิลขนาดนี้แต่มันต้องหมายถึงว่าผู้ยิงจะต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์มีสติดีและยิงได้อย่างฉับไวจริงๆมิฉะนั้นโอกาสพลาดมีได้มากหล่อนไม่จำเป็นจะต้องซ้ำเพราะขณะที่จ้องปืนคุมเชิงอยู่นั้นร่างอันสั่นกระตุกของเสือใหญ่ซึ่งโผล่พรวดพราดออกมาหมายจะตะครุบอนุชาบัดนี้อาการดิ้นกระตุกอย่างรุนแรงของมันเชื่องช้าลงเป็นลำดับและในที่สุดขาทั้งสี่ก็เหยียดเกร็งสนิทนิ่งพลิกตัวตะแคงแผละอยู่กับที่ตรงนั้นทั้งส่วนหัวและหางทอดยาวเหยียดราชสกุลสาวลดปืนลงไต่เนินตรงเข้าไปหาพี่ชายด้วยฝีเท้าเร่งรีบตามเดิมในขณะที่พักพวกก็ฮือกันกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามหลังมาเป็นพรวนสำหรับอนุชานั้นยืนมองอยู่ที่เจ้าป่าตัวที่เกือบจะกระโจนลงมาเล่นก้านคอหรือขมองเขาเมื่อหยกหยกนี้พร้อมกับจุปากโคลงหัวไปมาสะบดพึ่งแล้วก็หันไปมองหน้าน้องสาวเล็กเมื่อหล่อนเดินหน้านิวเข้ามาถึงสองพี่น้องยังไม่พูดอะไรกันในขณะนั้นนอกจากสบตากันเงียบจนกระทั่งเชษฐาชยันและทุกคนแล่นขึ้นมาถึงเฮ้ยอะไรกันนี่เว้ยไม่ทันรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเสียงชยันโวยวายขึ้นขณะที่เข้ามาดูเสือใหญ่ตัวนั้นใกล้ๆเลือดจากบริเวณศีรษะของมันกำลังไหลนองพื้นรอยกระสุนเจาะเข้ารูหูด้านขวาทะลุช้อนออกก้านคออีกด้านหนึ่งด้านหลังในแนวเฉียงไม่เพียงแต่จะผ่านกะโหลกเท่านั้นยังหักกระดูกก้านคอแหลกด้วยมือยิงอันเฉียบขาดไปไงมาไงเนี่ยเสียงเชษฐาร้องถามอีกคนอดีตพรานชดเบ้ปากยักไหลคงไม่พูดอะไรอยู่เช่นนั้นดารินก็ทำเบ้ปากยักไหลเลียนแบบแล้วก็ไม่พูดอะไรเช่นกันนานอินมองดูภูมิประเทศตรงนั้นแล้วลงนั่งยองหิ้วหูข้างหนึ่งของมันขึ้นมาดูพูดออกมาเบาๆกับพวกลูกหาบที่แห่กันเข้ามามุงเต็มว่าไอ้เวนี่หาที่ตายไม่เข้าเรื่องมันกล้ามากที่หมายโดตมาตะครุบนายชดทั้งที่พวกเรากำลังเดินตามกันขึ้นมาใกล้ๆแค่นี้เองถ้านายหญิงยิงไม่ถูกหรือยิงไม่ทันแล้วก็ถ้านายชดไม่กลิ้งหลบจากที่เดิมเรื่องมันก็คงยุ่งขนาดนี้อย่าว่าแต่ขบเลยแค่โจรลงมาก็ทับคอหักแล้วเสือหิวนะไม่รู้จักคำว่ากลัวหรอกลุงก็รู้ดีอยู่แล้วนี่นายชวนหัวหน้าลูกหาเอ่ยขึ้นเบาๆแล้วมองไปทางดารินบอกด้วยสีหน้าเรียบๆว่านายหญิงครับนี่ถ้านายระพินมาเห็นนายหญิงยิงเสือตัวนี้ตอนที่มันกำลังกระโจนใส่พรานชดผมว่านายระพินคงปลื้มใจมากนะที่ไม่เสียแรงเป็นครูเป็นศิษย์กันมานานพวกเราไม่ทันเห็นทันรู้อะไรเลยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงตูมแล้วไอ้ลายนี้ก็ลงมานอนดิ้นปัดๆอยู่ตรงที่พรานชดนั่งนี่แต่ตอนนี้นายระพินไม่รู้ไปอยู่ซิที่ไหนแล้วเนาะเหลือแต่นายหญิงกับพวกเราสมสารหน้าทุเรศติดตามรอยเท้าก็อยู่นี่เองดารินตอบมาเคร่งครึมดึงก้านลูกเลื่อนออกช้าๆแล้วบรรจุกระสุนเพิ่มเติมเข้าไปให้เต็มอัตราตามเดิมลดนกลงเชษฐาเอานิ้วเกาต้นคออย่างหงุดหงิดนี่สองคนนี่จะไม่บอกให้รู้กันมั่งเลยไงถามแล้วถามอีกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่พี่ใหญ่และทุกคนเห็นอยู่นี่หรอกครับหม่อมราชวงศ์อนุชาพูดเรียบเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผมก็นั่งอยู่ตรงนี้รอพวกเราทุกคนอยู่
ก็รู้สึกเหมือนกันว่ามีอะไรวูบขึ้นมาบังแสงตะวันจากยอดหินด้านหลังแล้วน้อยก็ซัดตูมมาผมก็เพ่นหลบก่อนละโชคดีที่น้อยยิงตัดกะโหลกเพียงนัดเดียวมันเลยร่วงลงมากองตรงที่ผมเคยนั่งนั่นแหละก็ต้องขอบใจระพินนะครับที่ฝึกปรือลูกศิษย์เขาไว้ดีมากถึงตัวเขาไม่อยู่ฝีมือเขาก็ยังฝากทิ้งไว้กับแม่ยอดเสน่หาของเขาคนนี้ประโยคสุดท้ายอนุชาบุ้ยปากไปทางน้องสาวดารินแยกเขี้ยวนี่อย่าประชดแดกดันนะไอ้ที่ยิงออกไปตะกี้นี่มันเพราะความตกใจเท่านั้นแหละถ้ามีเวลาคิดสักนิดนึงจะไม่ยิงมาเลยอยากจะดูพรานชดเอามือตบขากางเกงไล่ลายตัวนี้ดูอีกสักครั้งเหมือนกันอ้าวอ้าวอ้าวพี่น้องสองคนมันยังไงกันนะเนี่ยมาด้วยกันแท้ๆยังจะไม่วายกัดกันอยู่เนี่ยขันรำคาญนี่จริงๆอ่ะพ่อพายนี่จะเป็นแง่ทรายกระพินสมัยก่อนไงดูจะเอาชั้นเอาเชิงกันซะจริงๆอ่ะสองคนเนี่ยชายันร้องลั่นออกมาอย่างรำคาญดารินหันไปทางพี่ชายใหญ่อย่างเคารพยำเกรงเมื่อเห็นเขายืนหน้ามุยท่าจะไม่พอใจอยู่เพราะอาการอันเงียบเฉยของหล่อนและพี่ชายกลางบอกเสียงอ่อนโยนว่าน้อยก็เห็นมันกระโจนขึ้นมาหมอบอยู่บนก้อนหินด้านหลังพี่กลางค่ะแล้วก็ตั้งท่าจะโดดลงมาตะครุบก็เลยยิงก่อนหน้านั้นมันจะมาจากไหนนี่ไม่ทราบอยู่ๆก็เห็นวูบขึ้นมาบนยอดหินฟลุกอ่ะที่น้อยยิงถูกถ้าเท่ากับที่พี่กลางก็ไวยิ่งกว่าลิงพอที่จะหลีกก่อนที่มันจะหล่นลงมาทับแบนเรื่องเล็กน้อยแค่นี้อย่าไปสนใจอะไรเลยค่ะพวกเรามาถึงก็ดีแล้วน้อยอยากจะรีบขึ้นไปดูบนเนินนั่นมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะรู้ว่าหินก้อนนั้นน่ะมันเดิมมันเคยอยู่ตรงไหนแล้วร่วงกลิ้งลงมาตามเนินนี่ได้ไงอดีตท่านทูตทหารบกพี่ชายใหญ่ของคณะมองดูหน้าน้องสาวเล็กและน้องชายกลางแล้วโคลงศีรษะอยู่อย่างนั้นอย่างระอาใจในความถือดีของทั้งสองฝ่าย

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาสิทธิที่ดินทำกินป่าชุมชนอำเภอแม่แจ่มเร่งผลักดันข้อเสนอแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับกฎหมายและวิถีชุมชนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แจ่มนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาสิทธิที่ดินในกระบวนการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.และกรณีการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่นำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยที่ประชุมได้หารือในประเด็นสิทธิที่ดินทำกินในพื้นที่คทช.ใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การสำรวจที่ดินคลาดเคลื่อนตกหล่นและการไม่รับรองสิทธิในพื้นที่ไร่หมุนเวียนปัญหาการออกและการใช้สมุดประจำตัวคทช.หลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนความล่าช้าในการดำเนินการและแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นปัญหาทะเบียนบ้านชั่วคราวและการเข้าถึงสาธารณูปโภคซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนในพื้นที่ภายหลังการหารือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการดำเนินการกรณีเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถและประเด็นปัญหาที่ดินโดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยรวมควบคู่กับการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายหากพบข้อจำกัดที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ให้รวบรวมข้อมูลเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้พร้อมเร่งทบทวนปัญหาการจัดการที่ดินทำกินภายใต้คทช.โดยเฉพาะกรณีสมุดคู่มือแยกเป็นหลายเล่มเพื่อนำเสนออธิบดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไขส่วนการจัดการป่าชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานอย่างเหมาะสมพร้อมเสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนจังหวัดอย่างน้อยทุก2เดือนเพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเชียงใหม่มีป่าชุมชนกว่า500แห่งที่ยังรอการดำเนินการทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่จะนำปัญหาและข้อเสนอแนะจากเวทีรับฟังความคิดเห็นไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินและการจัดการป่าชุมชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามแผนรับมือน้ำท่วมช่วงปลายปีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่คลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมีพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นไปตามความห่วงใยของรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับสถานการณ์และความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยรัฐบาลได้หารือแนวทางการบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการสาธารณภัยเพื่อบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องจักรจากกระทรวงกลาโหมรวมถึงจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปริมาณน้ำฝนในจังหวัดสงขลาขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเมืองหาดใหญ่โดยระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยสำนักงานชลประทานที่16ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เมืองหาดใหญ่โดยปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่า 70% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำรวมประมาณ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคลองระบายน้ำร.1สามารถรองรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ยังมีคลองอุตภาวรวมถึงคลองร.3ร.4และร.5ร่วมทำหน้าที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างไรก็ตามหากปริมาณน้ำเกินกว่า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจเกิดน้ำล้นตลิ่งในบางจุดทั้งนี้ความรุนแรงของสถานการณ์จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและจังหวะการไหลของน้ำหากน้ำจากแต่ละพื้นที่ไหลเข้ามาไม่พร้อมกันระบบยังสามารถรองรับและระบายผ่านตัวเมืองได้โดยไม่เกิดผลกระทบรุนแรงทั้งนี้หากประเมินแล้วว่าปริมาณน้ำมีแนวโน้มเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยการประเมินจะพิจารณาร่วมกับสภาพฝนและสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานั้นอย่างใกล้ชิด
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนไม่หินเส้น
10: ชมรมวรรณศิลป์
11: นี่น่าสนใจนะ
12: เร็วๆเข้าชมพู
13: แต่ช้าช้าเดี๋ยวก็อดเข้าชมรมนี้พอดี
14: โอ้ยมึงชนคนอื่นแล้วยังไม่ขอโทษอีกจะบ้าไปแล้วนะนี่เธอสองคนน่ะคนเขาต่อแถวกันอยู่
15: เห็นนะแต่ว่าเรารีบนี่นะ
16: อ้าวอ้าวยังไม่ทันไรเลยไม่กินเส้นกันซะแล้วนะ
17: เส้นหมี่เส้นใหญ่ก็ไม่สนแล้วค่ะ
16: แหมชะเอมไม่กินเส้นความหมายของพี่ก็คือไม่ถูกกันทหากเล่าดูสิเพิ่งจะเจอหน้ากันไม่กี่วันก็ไม่ถูกกันซะแล้ว
17: พี่เต้ยคะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเส้นคะ
14: นั่นน่ะสิคะ
16: คำว่าเส้นหมายถึงเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทในร่างกายของเรานั่นแหละจ้ะเรายังใช้พูดในสำนวนถูกเส้นหมายความว่าเข้ากันได้หรือชอบพอกันดีตอนนี้ทุกคนดูจะถูกเส้นกันแล้วนะเนี่ย
17: ขอโทษกันแล้วกันนะจ๊ะ
14: ก็ได้ยังไงซะก็คนชมรมเดียวกันเนอะ

อะไรอะไรเอ๊ะห่วยคือบ่หลับสายเนาะเอ๊ะที่เราคือบ่หลับเนาะอะไร

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรตินายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติโดยเฉพาะการจัดสร้างและตกแต่งสถานที่สำหรับซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สถานที่เผาดอกไม้จันทร์และสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ซึ่งกำหนดจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่16ธันวาคม2569ทั้งนี้เน้นย้ำทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยงดงามและสมพระเกียรติภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1ล้านดอกเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน 550,000 ดอกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียง
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนถางป่าผิดไหม
13: นักเขียวถางป่าทำไมจะทำอะไรเล่ะ
12: พ่อยฉันว่าจะถางไว้ปลูกมันสับปะหลังน่ะผู้ใหญ่
13: ตรงนี้มันที่ป่าสงวนไม่ใช่เหรอ
12: พ่อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันอยากได้ที่ทำกินเพิ่มสักหน่อยนะผู้ใหญ่เอ้ยฉันก็ไม่ได้เอาเยอะหรอกเห็นมันรกร้างก็ไม่เห็นมีใครมาทำอะไรน่ะ
14: จะเยอะจะน้อยก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนนะคะซึ่งหากเข้าไปยึดครองหรือถางป่ารวมถึงพื้นที่ป่าสงวนด้วยแล้วจะมีความผิดต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่4-20 ปีหรือปรับเงินตั้งแต่200,000-2,000,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะฉะนั้นที่ดินป่าสงวนที่ไม่ใช่ของเราอย่าไปบุกรุกเพื่อเกิดประโยชน์ตัวเลยนะคะ
12: โอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่เอาแล้วฉันไปรับจ้างเขาดีกว่า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ระชุ่มกระชวยขึ้นมาทำไปทำมาผมเลยไม่ได้กินข้าวต้มเลยเขาบอกอร่อยซะด้วย
1: ถ้ากินมันรู้ว่าอร่อยอ่ะ
0: ผมก็แต่ชวนคุยอยู่นั่นแหละก็จะไปกินพวกลาบไปที่ร้านยาดองเหล้าตรานกเขาคู่รอไปสองเป๊กในเสียงใสแล้ว
1: ม
0: ัน
1: มันยังงี้ดิเฮ้ย
0: ยังไงฮะ
1: ถ้าเกิดจะติดต่อไปเหรียญที่บ้านเนี่ยมันติดต่อตรงไหนเนี่ย
0: ไม่ยากก็ติดต่อโดยตรงที่โฟเอสเลย
1: มาสิไอ้โฟเอสอยู่ตรงไหนเนี่ย
0: ก็โทรพี่รถเมล์ผ่านตั้งหลายสาย
1: เรือเออไอ้ถ้าเกิดไอ้รถเมล์มันไม่ผ่านล่ะ
0: ไม่ยากพี่ก็จ้างแท็กซี่นำหน้าไปดิ
1: เออไอ้นี่พูดเข้าท่าโ
0: ว้ยเอางี้เดี๋ยวลำกันก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังได้ไหมล่ะรอบนี้เรามาสนุกสนานเผาหัวแบบมันๆกันเลยมั้ยฮะจังหวะกลองยาว

0: เป็นไงมันไหมพี
1: ่ถามได้มันไหมนี่ช่วยประกาศหาตัวให้กูที่หลอกมากูดมาแลกตู้เย็นไอ้ผีดูนะ
2: แม่หลอกได้คิดไหมอ่ะมากูดลูกน้อยแลกตู้เย็น
0: เอาอย่างนี้แล้วกันพี่เมื่อกี้นี่มันเหลือเกินคราวนี้แผ่วลงมาหน่อยในจังหวะตะลุงจะได้โยกดีไหมพี
1: ่แม่แกมเลยได้ตะลุงก็ได
0: ้แล้วท่านที่ขอมาบอกว่าอยากฟังเหลือเกินหนุ่มตะลุงมุ่งเหนือร้องได้ไหมเพลงนี้ร้องได้ครับน

0: านไปลืมไม่ได้ลงครัวโอ้โหสุดยอด
1: แม่เพลงยาวรอเสียมือเชื่อ
0: รอบนี้เป็นรอบเหมานะฮะในจังหวัดสามชาตินะครับท่านกำนันกล้วยเหมาเอาไว้นะฮะพร้อมแล้วขอเชิญเลยนะครับ
1: แอบกำนันกล้วยเออเก็บนะขึ้นไปเต้นอย่าลืมเปลือกเราไอ้พวกจะยืน

0: บัตรแล้วเชิญเลยครับรอบนี้นะฮะเสนอผลงานเพลงเจ้าชู้บ้านไกลในจังหวะรำวงนะครับธรรมดาเชิญเลยครับ
1: เพลงมัดเลยเพลงมัดเลยไอ้รำวงนี่ร้อนหาเลยนะไปเอา
0: เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
1: เฮ้ยผู้ใหญ่หลงประกอบที่นั่น

0: เอ็กซ์อย่างตามใจแฟนอยู่แล้วรอบนี้ก็บัตรธรรมดาเหมือนเดิมนะครับ
1: เฮ้ยธรรมดาอีกแล้ว
0: มีคนมากระซิบบอกว่าหลับมาตั้งนานไม่เคยเห็นไม่เคยเต้นจังหวะทุ่งหน้าเลยมีบ้างไหม
2: มีนะครับ
1: ไอ้ของเก่ายังไงเนี่ย
2: ลำเป็นไหมล่ะ
1: ไอ้ลูกเนี่ยไอ้ดนตรีมันยังไงเพลงอะไรวะนะ
0: เสนอพวกงานเพลงไปดีพี่ดีด้วยฮะ

0: ใครไปปลุกมันมาเป่าวะเนี่ยอะไรฮะ
1: ตอนนี้จบแล้วเหรอ
0: เลิกแล้วพี่ไม่ใช่จบแล้วเลิกแล้ว
1: แล้วกัน
0: ทำไม
1: พี่บอกได้ไงใกล้ๆเลิกใครบอกฮะ
0: ทำไมอ้าวทำไมอ่ะ
1: เหลือยิ่งแล้วโอ้โหเพื่อนกูยังไงวะนะกูบอกแล้วไหมว่าเราซื้อบัตรซื้อที่ละหลอด
2: โอ้ก็เตือนก็ไม่เตือนนะพี
0: ่เอางี้แล้วกันพี่ไม่ต้องบ่นพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ทุ่งครุ
1: แล้วบัตรอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวเมียนสั่งสี่ตกอีกกูสวยเลย
0: ก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอให้ทุกท่านสดชื่นสมหวังนะฮะร่ำรวยทุกๆคนนะฮะกลับไปบ้านนอนหลับฝันดีถูกลอตเตอรี่

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมการท่องเที่ยวติดตามความคืบหน้าการพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริมุ่งยกระดับแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุม4ชั้น4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นางสาววรธีราสุวรรณสอนรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวผู้แทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่3ทับ2569ทั้งการขอรับงบประมาณเพื่อพัฒนาน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนแนวทางการก่อสร้างโรงเรือนผลิตน้ำดื่มขององค์การเภสัชกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์จากน้ำแร่สันกำแพงอย่างเหมาะสมโดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี2572โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่มีงบประมาณสำหรับภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวรวมถึงงานก่อสร้างและควบคุมงานตามข้อมูลที่นำเสนอในที่ประชุมอย่างไรก็ตามข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการณวันที่6ตุลาคม2569ระบุว่างานก่อสร้างตามแผนควรมีความก้าวหน้าร้อยละ 29.55 ขณะที่ผลงานก่อสร้างที่ดำเนินการได้จริงอยู่ที่ร้อยละ 4.15 ต่ำกว่าแผนงานโครงการ 25.40 และล่าช้ากว่าแผนประมาณ228วันนอกจากนี้ที่ประชุมยังร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการและผังบริเวณงานก่อสร้างภายในกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงรวมถึงแนวทางการพัฒนากลุ่มอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักตอน
9: ช้าวงกับฟอร์
10: เขาไปไหนของเขานะอ๋ออยู่นั่นเองก้าวแต้มก้าวแต้มลงมาดูอะไรนี่แน่หลับอยู่ได้เรียกดีๆไม่ลงเอางี้ดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่
11: โอ้ยเจ็บนะเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยยังมาฟังเขาอีกอ่ะ
10: อ้าวโดนเหรอขอโทษทีว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะฟ้างเหรอไม่ใช่ฟ้างเขาต้องพูดว่าคว้าง
11: อ้าวไม่รู้นี
12: ่คำที่มีวอแหวนเป็นอักษรควบต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบเช่นคว้างไม่ใช่ฟ้างแขวนไม่ใช่แฝน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ
14: รู้รักภาษาไทย
15: ต่อผ่านกันไปอีกหนึ่งบทเพลงนะครับผมแม่นึกว่าไม่มาแล้วก็มาจนใดเลย
16: ไข่นะหัวหน้า
15: เอาพี่สะอิงหลังเขาบอบลอย
16: เอาพี่ยิ่งมาหรอกเหรอ
15: แล้วก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะ
16: ทำไมหัวหน้า
15: เอาซื้อทองมาให้ด้วย
16: ทองขำเหรอ
15: เอาทองม้วนนี่แหละเอากินกันทางคณะเลยก็พี่สาวอีกคนนึงก็คือพี่โสภาตาคลีคราวที่แล้วบอกว่าพระทุดงทางน้ำไปแล้วเอามาคราวนี้ก็เลยเหลี่ยมทองมาให้เลยแล้วก็ขาดเสียไม่ได้เลยคือพี่ต่อยสารยาแล้วก็น้องเล็กสารยา รวมไปถึงพี่แดงด้วยแหมทราบข่าวว่าตอนนี้ถมที่ร่ำรวยกันใหญ่เลยเออแต่ยังไม่เคยเอาอะไรมาให้เลย
16: แล้ว
15: โอ้ยเห็นหน้าพี่แดงแล้วสงสารอยากจะจัดเพลงนี้ให้พี่แดงฟังเป็นพิเศษสักเพลงนึง
16: เพลงอะไรนะหัวหน้า
15: หัวใจดอกเอาหวังว่าคงจะชื่นชอบ
16: โอ้แล้วหัวหน้าจัดสมทางเขายังว่าเขาชอบเปล่าวะ
15: ชอบไม่ชอบก็ต้องฟังเพราะผมจะร้องให้ฟัง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่มหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลสว่างสวยทั่วลานจตุรัสนครตรังจังหวัดตรังเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อย่างเป็นทางการโดยมีนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดหน้าลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารท้องถิ่นตัวแทนศาลเจ้าต่างๆและประชาชนชาวตรังตลอดจนนักท่องเที่ยวที่แต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมพิธีภายในพิธีเปิดมีการประกอบพิธีมหาทานแห่งศรัทธาเวียนธูปเสริมสิริมงคลซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานในปีนี้ภาพของคลื่นมหาชนชุดขาวแสงเทียนและควันธูปอบอวลไปทั่วบริเวณลานจตุรัสนครตรังส่องสว่างสวยสะท้อนถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและการตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและเมืองตรังทั้งนี้เทศบาลนครตรังร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ณบริเวณลานจตุรัสนครตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังเพื่อร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดตรังระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยตลอดช่วงเวลา9วัน9คืนจะมีการประกอบพิธีกรรมตามประเพณีโบราณของศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดตรังเช่นพิธีขบวนเหรียงองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรดสาธุชนพิธีล้างรูปร่างและพิธีข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญถือศีลอย่างสุขใจทั่วหน้ากันผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดตรังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานการจัดงานในปีนี้ไม่เพียงเป็นการสืบสานความเชื่อความศรัทธาและการละเว้นจากการทำบาปด้วยการถือศีลกินเจเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังให้คึกคักนำมาซึ่งความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนทุกคนประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ที่อย่างรากลึกมากับการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองตรังโดยสืบทอดปฏิบัติต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำถึงวันขึ้น9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีนซึ่งในปี2569นี้ตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคม2569เทศบาลนครตรังเข้ามารับบทบาทสำคัญในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งการประชาสัมพันธ์การประดับตกแต่งเมืองโดยเฉพาะบริเวณหอนาฬิกาซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อให้ลานจตุรัสนครตรังเป็นจุดเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางไปไหว้พระขอพรตามศาลเจ้าต่างๆได้อย่างสะดวกปลอดภัยและอุ่นใจ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด พื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนเพลี้ยไฟมังคุดเกษตรกรชาวสวนมังคุดเตรียมตัวเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟในมังคุดมักพบเข้าทำลายในระยะที่ต้นมังคุดเริ่มออกดอกและติดผลอ่อนจนถึงระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อนโดยจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟเข้าทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืชสำหรับการทำลายของเพลี้ยไฟในระยะออกดอกและติดผลอ่อนอาจทำให้ดอกและผลอ่อนมังคุดร่วงส่วนผลอ่อนมังคุดที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้นจะเห็นรอยทำลายของเพลี้ยไฟชัดเจนเนื่องจากผิวเปลือกมังคุดจะมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลากทำให้ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพต่ำการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อนจะส่งผลทำให้ต้นมังคุดชะงักการเจริญเติบโตแคระแกรนหงิกงอใบไหม้และต้นมังคุดขาดความสมบูรณ์สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเพลี้ยไฟให้เกษตรกรสำรวจการระบาดของเพลี้ยไฟบนดอกและยอดอ่อนหากพบเพลี้ยไฟตั้งแต่1ตัวต่อ4ดอกหรือ1ตัวต่อยอดให้เกษตรกรฉีดสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดได้แก่ อิมิดาโคพลิส 70% WG อัตรา3กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟิโพรนิล 5% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งเพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารที่ฉีดพ่นได้เกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือนแล้วนะ
12: เป็นพุทธศาสนามีทั้งบุคคลมีทั้งคำสอนมีทั้งสถานที่มีทั้งพิธีกรรมถึงจะเป็นพุทธศาสนาถึงจะอยู่ได้และได้เต็มเปี่ยมมาเป็นผู้รู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยมาอย่างนี้แหละบางท่านก็อาศัยให้ทานบางท่านก็อาศัยการบูชาพระเครื่องบางท่านอาศัยโรคภัยไข้เจ็บบางท่านบางคนก็อาศัยเหตุจำเป็นอื่นใดและแม้ที่สุดโดยส่วนหนึ่งก็ได้เกิดศรัทธาเห็นการเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์เห็นโลกนี้วุ่นวายสับสนจึงหลีกเล่นเข้ามาวัดมาปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นที่มาของการเข้าวัดแม้เหตุอื่นใดไปดูหมอไปดูดวงดวงไม่ดีก็มาถวายสังฆทานอย่างนี้เป็นต้นหลายเหตุทำให้คนเข้าวัดหลายอย่างทำให้คนเข้าวัดแต่ว่าคนที่จะเข้าวัดด้วยปัญญาด้วยศรัทธาจริงๆนี่มันยากยากจริงๆผู้ที่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่มันยากท่านทั้งหลายลองคิดให้ลึกๆจะเกิดความรู้สึกศรัทธาว่าอยู่กับโลกน่าเบื่อน่ารำคาญสับสนวุ่นวายไม่รู้จบไม่รู้สิ้นโลกนี้วุ่นวายหนอโลกนี้สับสนหนอโลกนี้ยุ่งเหยิงหนอแล้วหนีเข้ามาอยู่วัดปฏิบัติอย่างนี้หาน้อยหาได้ยากเห็นความสำคัญของตัวเองว่าการเกิดในโชคดีแล้วได้พบพระพุทธศาสนามีศาลาพระราชทาเป็นที่ตั้งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์อยู่อย่างนี้คงหายากหายากหาได้ลำบากท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญอย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าชีวิตนี้เรามาอย่างคนไม่มีอะไรชีวิตนี้เราอยู่อย่างคนไม่มีอะไรและชีวิตนี้เราก็จากอย่างคนไม่มีอะไรท่านทั้งหลายที่นี้มาวัดมาปฏิบัตินี้ถือว่าทำได้ยากยิ่งลำบากจริงก็จะมาเป็นพิธีกรรมได้สมบูรณ์แบบอย่างนี้ทำได้ยากความสมบูรณ์นั้นต้องเต็มมีแต่กระดูกไม่ได้เรียกว่าเป็นคนต้องมีทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกตับไตไส้พุงอาการ32ครบเถอะถึงจะกล่าวว่าเป็นคนคนที่มีศาสนานั้นต้องมีเหตุผลอย่างนี้ปลูกศรัทธาพอปลูกศรัทธาได้แล้วว่าบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีกรรมมีใครทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นถ้าปลูกศรัทธาได้อย่างนี้ก็มีเวลาหลีกเล่นเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วจะไม่ปฏิเสธในการรับผิดชอบคุณงามความดีจะไม่ปฏิเสธการรับผิดชอบตัวเองคือรับผิดชอบสังคมหลีกเล่นให้โอกาสกับตัวเองเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกคือความละเอียดอ่อนของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นศรัทธาเกิดอย่างนี้แล้วจึงหนีออกมาอยู่วัดศีลการมามีขอมีขอบมีเขตมีรั้วรอบขอบชิดไม่ว่าจะมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ต่างก็เป็นการชำระกิเลสหยาบๆให้มันหมดไปต่างก็เป็นการขัดเกลากิเลสหยาบๆให้มันหมดไปต่างก็เป็นการเผาย่างความชั่วหยาบๆออกไปจากใจอาศัยศีลเป็นรั้วรอบขอบชิดอาศัยศีลสัตว์เป็นสิ่งที่ป้องกันให้เรานั้นไม่ตกต่ำ องค์อาจกล้าหาญแคล้วคลาดปลอดภัยก็อำนาจของศีลเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณสมบัติของศีลว่าคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเชื่อเหลือเกินว่าศีลทำให้คนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขถ้าผิดปกติแสดงว่าไม่มีศีลถ้ามีปกติก็แหละแสดงว่ามีศีลคนเป็นอย่างนี้รักสุขเกลียดทุกข์นี่คือความเป็นคนมีศีลตั้งใจเสมอจะหลีกเล้นจากความทุกข์ตั้งใจเสมอจะหาความสุขให้กับตัวเองซึ่งมีกรอบคือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตั้งใจอย่างนี้จาคะคือการเสียสละแม้ว่าจะยากจะง่ายแม้ว่าจะรถติดฝนตกแดดออกอย่างไรก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาพอถึงวันศุกร์วันพระไม่รู้ละ 18:30 เรามาพบกันตรงนี้เรามาพบกันตรงนี้เพื่อจะได้แนวทางชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าบอกไม่ว่างไม่ว่างจนตายถ้าบอกไม่เลิกไม่เลิกจนตายถ้าบอกไม่ละไม่ละจนตายนี่คือความเป็นคนโดยทั่วไปบางครั้งมันสับสนเหลือเกินคนนั้นมีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งก็พวกเราประเภท2ก็เป็นกลางประเภท3ก็คือประเภทตรงกันข้ามคนมีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งคือพวกเดียวกับเราประเภท2คือเป็นกลางประเภท3ก็คือตรงกันข้ามกับเราคือศัตรูกับเราไม่ว่าพระเนนเถนชีบุรุษสตรีเหมือนกันทุกแห่งทุกคนทุกแห่งชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันหมดคนเนี่ยมีอยู่3ประเภทกุศลาหมายถึงความดีอกุศลาหมายถึงความชั่วอภยกตาก็หมายถึงเป็นกลางธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของคนก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของคนก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จะต้องมีพวกเราพวกเขาและไม่ใช่พวกเรามันเป็นอย่างนี้พวกเราพวกเขาและไม่ใช่พวกเราคือเป็นกลางๆพวกเขาคือพวกที่ตรงกันข้ามกับเราคนใกล้ชิดนั่นแหละคือศัตรูหมายเลขหนึ่งคนใกล้ชิดเนี่ยคือศัตรูหมายเลขหนึ่งย้ำอยู่เสมอว่าพระเนนต้องทำลายพระเนนตำรวจต้องทำลายพระตำรวจทหารต้องทำลายทหารนักการเมืองต้องทำลายนักการเมืองมันถึงจะสิ้นซากมันถึงจะจบสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือสถาบันเดียวกันนั่นแหละกลุ่มเดียวกันนั่นแหละก็จะทำลายซึ่งกันและกันหมู่เดียวกันนั่นแหละจะทำลายซึ่งกันและกันเกลือมันเป็นหนอนเกลือมันเป็นหนอนนั่นทำลายซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องสลัดออกให้ได้เวลารักจะนึกว่าไม่ชังเวลาชังจะนึกว่าไม่รักเวลาชอบจะนึกว่าไม่ชอบรักชังชอบโกรธเกลียดมีอยู่ตลอดเวลาต้องเห็นการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามทำตัวเราไม่บกพร่องมันจะได้มีแผลเป็นถ้าเราไม่บกพร่องแล้วแผลเป็นมันก็ไม่มีสักการโอปุริสังหันติลาภสักการะจะฆ่าคนและทำลายคนสักการโอปุริสังหันติลาภสักการะจะทำลายบุคคลนั้นๆถ้าเผลอเมื่อไรก็จะเสียคนเมื่อนั้นพึงระวังพึงสังเกตพึงรักษาตัวเราต้องระวังต้องสังเกตต้องรักษาตัวเราอย่างไรเสียต้องระวังต้องสละความรู้สึกที่มันมีอยู่บางครั้งเนี่ยมันอยากเต็มทีมันอยากเหลือเกินมันอยากจริงๆอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังแม้ที่สุดอยากให้สังคมยอมรับกับตัวเราจนกลายเป็นลืมเนื้อลืมตัวว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรจนนึกไม่ออกบอกไม่ได้ว่าคืออะไรสถานะความจริงเป็นอย่างนี้สถานะความเข้าใจเป็นอย่างนี้ มันอยากจะลืมตัวเองว่าตัวเราควรจะเป็นยังไงอยากให้เขายอมรับแต่ตัวเองไม่ยอมรับเขาอยากให้เขาก้มเมเราแต่ตัวเราไม่ก้มเมเขาอยากให้เขาให้ความรู้กับเราแต่เราไม่ยอมน้อมเอาความรู้จากเขานี่คือสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์โดยส่วนมากเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องสละซึ่งดูแล้วว่าต้องสละบางทีมันเป็นความบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องสละจริงใจบริสุทธิ์ใจแต่เราต้องสละพอรู้แล้วบางทีมันไม่คุ้มได้ดังใจเจ้าของนะเสียหลักหมดทุกอย่างมีเรื่องทุกวันเพราะเรื่องเอาให้ได้ดังใจเจ้าของมีเรื่องทุกวันเพราะไม่ถูกใจเจ้าของที่มันวุ่นวายสับสนทุกวันนี้เพราะมันไม่ได้ดังใจเจ้าของเผลอสำคัญผิดได้ตลอดเวลาเผลอสำคัญผิดได้ตลอดเวลาพึงทราบด้วยว่าความสมบูรณ์ของต้นไม้เนี่ยมันน้อมลงมาเช่นเดียวกับรวงข้าวแต่มันสมบูรณ์มันก็น้อมลงมาใจที่มีศาสนานั้นต้องสละในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารดื้อหัวรั้นทิฏฐิมานะไม่ได้ประโยชน์อะไรปวดเก่งนึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นนึกว่าคนอื่นสู้เราไม่ได้นึกว่าคนอื่นคงไม่มีใครเกินกว่าเรานึกว่าเราแน่แท้ได้จริงไม่มีอะไรหรอกคือไม่รู้ตัวเองผิดจังหวะผิดฝาผิดตัวผิดบุคคลผิดสถานที่ผิดเวลาผิดประมาณการถึงบอกต้องสละความรู้สึกเหล่านี้ต้องสละหลงรูปก็เสียรูปหลงเสียงก็เสียเสียงสำคัญผิดอะไรก็จะเสียผิดอย่างนั้นแหละสำคัญผิดสำนึกผิดอะไรก็จะเสียอย่างนั้นพอสำคัญผิดสำนึกผิดอะไรก็จะเสียอย่างนั้นแหละต้องระวังต้องเตือนต้องสอนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าผีกินแรงไม่ตายนะคนกินแรงไม่ตายนะแต่ผีกินแรงนั่นตายโทษเถอะคนกินแรงนะไม่ตายแต่ว่าผีกินแรงนะมันตายถ้าวุ่นวายสับสนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะตกต่ำเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องบางครั้งต้องสละต้องสลัดรู้ว่ามันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่ววูบชั่วแวบเท่านั้นเองพึงรู้อยู่แก่ใจพึงรู้พึงสำนึกสำเนียกแก่ใจว่าไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายจะต้องระวังจะต้องรักษาจะต้องเอาใจใส่ตัวเองมากกว่านี้เพื่อจะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นทำไมงั้นเราจะเสียหลักเพราะเรื่องเหล่านี้ปัญญาที่เรามาฝนทุกวันได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รับรู้ใจมันสงบเย็นลงแล้วเราต้องเตือนสอนเจ้าของแล้วว่าคืออะไรจะเป็นอย่างเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนอายุยังน้อยจะเป็นอย่างเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนยังแข็งแรงอะไรๆมันก็จะค่อยปรับตัวเองไปเรื่อยต้องรู้จักปรับถ้าไม่รู้จักปรับแล้วก็เสียหลักถ้าไม่รู้จักปรับแล้วเสียคนถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วเสียคู่เสียคนด้วยเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ในแนวชีวิตนั้นจะต้องเข้าใจจะต้องละเอียดจะต้องเยือกเย็นจะต้องมีเหตุผลใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขากับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยอมในความคิดซึ่งกันและกันต้องเห็นว่าประโยชน์น้อยประโยชน์มากซึ่งกันและกันต้องรู้เขากับเรานั้นต่างกันโดยภูมิธรรมภูมิปัญญาเรายอมได้เพราะคนมันไม่เท่ากันคนน่ะมันต่างกันโดยความคิดต่างกันโดยฐานะต่างกันโดยสภาพสิ่งแวดล้อมต่างกันโดยสิ่งที่ต่อเนื่องต่างกันตั้งแต่เกิดมาแล้วบางครั้งถึงต้องบอกสละความรู้สึกด้วยตัวปัญญาหากลบกบหนี้แล้วไม่คุ้มดูแล้วไม่คุ้มพอมันไม่คุ้มเราก็หยุดพอหยุดใจเราก็เย็นขึ้นใจเราก็มีเหตุผลมากขึ้นการเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นอย่าประมาทชีวิตจริงคือการเดินทางชีวิตจริงคือการเดินทางไม่ได้เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวก็หลงทางเดี๋ยวก็ตกหลุมตกหล่องเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็สะดวกอย่างนี้คือชีวิตขึ้นลงหนาวหนาวร้อนร้อนอย่างนี้คือชีวิตมันลิ้นกับฟันกัดกันได้ตลอดเผลอไม่ได้เผลอทีไรกัดกันในทุกจุดคนเราที่อยู่ร่วมกันก็เหมือนกันเพิ่งเห็นความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วที่สุดก็ต้องเยียวยาด้วยความมีปัญญาเยียวยาด้วยความมีปัญญาพิจารณาทุกโทษเวรภัยว่าอย่าจองกรรมจองเวรนักปราชญ์นั้นจะไม่จองกรรมจองเวรรู้ผิดรู้สำนึกตัวเองว่าเรานะเขานะมันก็ต่างกันในลักษณะอย่างนี้เมื่อมันต่างกันในลักษณะอย่างนี้เราก็ยอมกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนิสัยอุปนิสัยโทษสันดานต่างกันแล้วที่สุดเราก็ให้อภัยกับทุกคนได้พยายามตั้งใจอย่างนี้ที่เราอยู่ได้ในโลกทุกความเป็นจริงทุกวันนี้คือการให้อภัยนั่นหมายถึงความมีเมตตาต่อสัตว์โลกร่วมกันเมื่อเรามีเมตตาต่อสัตว์โลกในการอยู่ร่วมกันแล้วเราให้อภัยกันแล้วอะไรต่อมีอะไรมันจะมีแต่ความเย็นความสบายในหมู่ในคณะผิดเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรบกพร่องผิดพลาดไม่เป็นไรแก่ทุกวันปรับทุกวันแก่ทุกวันปรับทุกวันเหมือนอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกมันก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกของคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราปรับแก่ปรับแก่แล้วที่สุดเราก็ดีได้อาศัยย่างด้วยความอดทนย่างด้วยความภาคเพียรพยายามย่างด้วยความมีเหตุมีผลของใจปัญญาที่เรามีประสบการณ์ชีวิตจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้เรานั้นอยู่ได้ทำให้เรานั้นได้อยู่ด้วยคุณงามความดีอย่างนี้ทำให้เราอยู่ได้และได้อยู่ด้วยคุณงามความดีอย่างนี้การแสดงออกร่วมรับผิดชอบใดๆต่างย้ำต่างเตือนต่างเน้นให้เห็นความสำคัญของตนเองมีเวลาหลีกเล่นมีเวลาปฏิบัติก็จะได้เชื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นกับใจสร้างศีลให้เกิดขึ้นกับใจสร้างจาคะให้เกิดขึ้นกับใจสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับใจมากขึ้นทุกวันทุกวันที่สุดเราก็เห็นความสำคัญซึ่งกันและกันมีผลต่อเนื่องซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วที่สุดเราก็ยกเว้นได้มีข้อแม้ได้อะไรต่อมีอะไรเราก็เห็นอยู่เสมอว่าอะไรอะไรมันก็แก้ได้ปรับได้คนเรานั้นถึงบอกว่านับ1 2 3อยู่เรื่อยๆบางครั้งต้องนับย้อนกลับไปกลับมาจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วมันปรุงมันแต่งของมันเองจริงๆแล้วมันเอาผิดเอาถูกของมันเองจริงๆแล้วมันเอาแพ้ชนะของมันเองกิเลสมันเกิดอย่างนี้มันเหยียบหัวใจคนมาอย่างนี้แล้วมันก็เดือดร้อนมาเพราะเหตุเหล่านี้ถึงบอกว่ายกเว้นยกโทษได้ตลอดเวลาใจเมื่อมีศาสนาครองใจแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีล้าสมัยไม่มีทันสมัยถ้าฝึกถ้าปฏิบัติถ้าอดออมถ้ายอมเสียสละสิ่งที่เป็นค่าศึกของใจจะครองได้ความพ้นทุกข์ยอมเกิดขึ้นกับใจสำคัญยิ่งคือเห็นความบกพร่องของตัวเองสำคัญยิ่งคือความเห็นความผิดพลาดของตัวเองสำคัญยิ่งคือเตือนตัวเองสอนตัวเองได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วการแก้ไขปรับปรุงตัวเราก็จะดีขึ้นในแนวปฏิบัติถึงบอกว่าพยายามนะตั้งใจนะเพียรพยายามนะตั้งใจนะข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นผิดเป็นครูเป็นอาจารย์ประสบการณ์สอนในตัวเราได้สำนึกสำเนียกความพ้นทุกข์มันจะเกิดด้วยตัวปัญญาอย่างนี้ใจเราเมื่อมันสงบด้วยการฟังสงบด้วยการเพ่งอยู่สงบด้วยการบริกรรมสงบด้วยการคิดค้นให้จิตใจอยู่กับจุดหนึ่งจุดใดได้นานที่สุดความละเอียดความนุ่มนวลคมกลมกล่อมของใจก็เกิดขึ้นคำว่าเป็นหนึ่งก็เกิดขึ้นอิสระก็เกิดขึ้นแนวทางการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นต่างกันแต่พิธีกรรมเท่านั้นแตกต่างกันแต่พิธีเท่านั้นเองจะยุบหนอพองหนอสัมมาระหังหรืออื่นใดก็ตามมันเป็นเรื่องของเฉพาะแต่ละคนแต่ฝึกไปฝึกมามีเหตุมีผลเหมือนกันฝึกไปฝึกมามีความรู้สึกอย่างไรก็เน้นเพื่อตัวเองให้เลิกให้ละให้ลดให้วางให้เพิกถอนแล้วที่สุดมันจะเข้าใจว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆที่สุดเป็นอย่างนี้ทานนั้นต้องพยายามศีลนั้นต้องพยายามภาวนานั้นต้องพยายามศีลสมาธิปัญญานั้นต้องเป็นเครื่องเผาใจอยู่ตลอดเวลาศีลสมาธิปัญญานั้นต้องเผาใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ต้องอย่างนี้แหละสมัยโน้นก็อย่างนี้สมัยนี้ก็อย่างนี้คนเลวคนอันธพาลไม่ได้มามียุคนี้ยุคโน้นนะมีทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าสุปาพุทธะโทษเถรวาทเป็นพ่อตาของสิทธัตถราชกุมารแค้นมากแล้วปิดประตูปิดทางไม่ให้บิณฑบาตจึงถูกแผ่นดินสูบพระเทวทัตนางกิญจมนาวิกาใครบ้างล่ะที่ถูกแผ่นดินสูบมีหลายคนหลายท่านยุคนั้นก็มียุคนี้ก็มียิ่งเราได้ยินข่าวใดๆใหม่ๆว่าเรือปรางโน่นแถวอ่าวเบงกอลนู่นตายเป็นร้อยๆวันสองวันมานี้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรที่ต้องตายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นบนบกก็ตายในน้ำก็ตายบนบกก็ตายในน้ำก็ตายบนอากาศก็ตายมีสิทธิ์ตายได้ทุกที่ทุกสถานประมาทเมื่อไรขาดสติเมื่อไรเผลอการติดตามข่าวเมื่อไรเราก็มีสิทธิ์ตายเมื่อนั้นยุคนี้เป็นยุคข่าวสารถึงกันแล้วถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจทำเป็นหูไปนาวตาไปไร่เราก็จะเสียคนโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่ร่วมกันจำเป็นจะต้องอาศัยต้องสนใจต้องเอาใจใส่แสดงออกซึ่งการรับผิดชอบร่วมกันจะบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้เราเป็นสัตว์สังคมโทษเถอะเราอยู่ร่วมกันเราพึ่งพาอาศัยกันเราจะต้องแสดงออกร่วมกันบางทีคนเรานั้นขี้เกียจจะรับผิดชอบขี้เกียจจะมีเรื่องพอถามว่าช่วยได้ไหมตอบว่าไม่มีความสามารถตอบได้ง่ายๆนะสำนวนนักปราชญ์ก็บอกไม่มีความสามารถทันทีแหละขี้เกียจจะรับผิดชอบขี้เกียจจะมีปัญหาขี้เกียจจะมีเรื่องเสร็จแล้วก็ตอบว่าไม่มีความสามารถอย่างนี้เป็นต้นหลายๆอย่างคนเรานั้นชอบอย่างนี้แหละคือจะแก้ปัญหาง่ายๆในการที่เขาไปรับผิดชอบใดๆในขี้เกียจจะรับผิดชอบกลัวมีปัญหากับคนกลัวขัดแย้งกับคนกลัวทะเลาะกับคนสังคมมันต้องมีการขัดแย้งลิ้นกับฟันมันต้องมีการขัดแย้งถ้ามีรัฐบาลมันก็ต้องมีฝ่ายค้านแล้วถ้ามีฝ่ายค้านมันก็ต้องมีฝ่ายเป็นกลางคือต้องมีคนเป็นกลางนั่นแหละคือวุฒิสมาชิกมันต้องมีคนหนึ่งเป็นกลางมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านต้องมีคนหนึ่งเป็นกลางคือวุฒิสมาชิกมีคนดีก็ต้องมีคนชั่วแล้วขณะเดียวกันก็ต้องมีคนไม่ดีแล้วไม่ชั่วมีอยู่ถึงบอกมีพวกเราก็ต้องมีพวกเขาแล้วก็มีประเภทไม่ใช่พวกเราก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละหนึ่งพวกเดียวกันสองพวกตรงกันข้ามกับพวกเราสามก็คือพวกไม่เป็นไม่เข้าพวกใดพวกหนึ่งสังคมเป็นอย่างนี้กุศลาหมายถึงความดีอกุศลาหมายถึงความชั่วอภยกตาคือความเป็นกลางพอเราฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจว่านี่คือสมบัติของโลกนี่คือสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นสมบัติของโลกนี่คือสมบัติของสิ่งที่มีอยู่พอเราเข้าใจได้อย่างนี้ความรู้สึกเราก็จะละเอียดขึ้นความรู้สึกเรารับผิดชอบก็จะดีขึ้นความรู้สึกเราละเอียดรอบครอบก็จะดีขึ้นสังคมนั้นต้องการการอยู่ร่วมกันที่ดินมันแพงเพราะมันอยู่ร่วมกันอย่างซอยสีลมก็ดีหรือแถวรัชดาก็ดีที่ใดๆก็ตามถ้ามันมีการจอแจเกิดขึ้นก็จะมีซอยละลายทรัพย์แล้วจะตั้งซอยกินทรัพย์ถ้าคนมากที่ดินมันก็มีราคาคนที่มันมีประโยชน์คนที่มันได้ประโยชน์ทุกวันนี้เพราะคนอยู่ร่วมกันมากๆแล้วสร้างเหตุปัจจัยยังตัวเองและสังคมให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างคุณงามความดีของตัวเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่ถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่มีคนมันก็ไม่พ้นคนถ้ามันไม่มีพยามารมันก็ไม่พ้นมารที่มันดีเด่นโด่งดังเพราะมันมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องวัดใจเป็นเครื่องสอบอารมณ์ตัวเองเป็นเครื่องวัดจิตวัดใจเราตลอดเวลาทำไมเขาถึงมีแชมป์โลกเพราะหาคนเก่งจริงๆมันต้องมีคู่ต่อสู้เราจะไปต่อสู้กับใครเราก็ต่อสู้กิเลสเจ้าของนั่นแหละอยู่กับคนมันต้องมีเรื่องคนเดียวก็ต้องมีเรื่องสองคนก็ต้องมีเรื่องถ้าเราเป็นคนถ้าเราหลบหลีกปัญหาไม่ใช่คนไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่บัณฑิต มันต้องยอมแล้วว่าอยู่กับคนมันต้องเป็นฐานซึ่งกันและกันเขาอาศัยเราเราอาศัยเขาแม้จะมีการแย้งการขัดกันเหมือนสามีภรรยาศิษย์กับอาจารย์มันก็ต้องอย่างนี้แหละในครอบครัวใดมันไม่มีเรื่องขัดแย้งกันเป็นอันไม่มีนอกจากอย่างที่ว่านั่นบนอากาศว่างจากรอยเท้าบนอากาศว่างจากรอยเท้าว่างจากรอยเท้าบนอากาศไม่มีตาประทับรอยเท้าบนอากาศไม่มีมีแต่ความว่างว่างฉันใดคนเรานั้นถ้าอยู่กับคนมันต้องมีเรื่องมันจะต้องมีเรื่องเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็อย่างนี้แหละเขาบ้างเราบ้างอาศัยกันหนุนกันผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็ดีเองนี่แหละคนเราถ้ามีความอดทนในการฟังอดทนในการอยู่ใกล้อดทนในการสัมผัสอดทนในการรับรู้เนี่ยมันเผาใจเจ้าของให้ดีขึ้นนี่แหละคือเสกเจ้าของให้ดีขึ้นไม่ใช่ไปเสกตัวอื่นนะนี่แหละคือเครื่องเสกเจ้าของให้มันดีขึ้นไม่ได้ไปเสกอะไรนี่คือตัวเสกเราให้ดีขึ้นเครื่องช่างเครื่องวัดใจเราอยู่ตรงนี้ที่เรามาวัดมาปฏิบัติเพื่อต้องการในใจเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันให้ใจเรามีภูมิต้านทานว่าเออจริงๆพระท่านว่าอย่างนี้พระท่านสอนอย่างนี้พระท่านเตือนอย่างนี้ยุคพระพุทธเจ้าก็อย่างนี้ยุคนี้ก็อย่างนี้ไม่มียุคอะไรเกินกว่ายุคแห่งความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ต้องรอยุคภาษีอ่านหรอกยุคนี้แหละคือความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ปรากฏทุกยุคทุกสมัยอย่ายกยอดอย่าให้ความหวังจนเลื่อนลอยอย่าไปสร้างความหวังเลื่อนลอยจนไม่มีเหตุมีผลขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตัวเองสับสนในชีวิตเจ้าของไม่มั่นใจในตัวเองพระพุทธเจ้าต้องเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นจะชื่อถาวรหรือชื่ออะไรก็ชื่อไปเถอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นเหตุดีผลดีเหตุดีผลดีเหตุมีผลมีเชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชาวพุทธเต็มรูปแบบถ้าเราอาศัยซึ่งกันและกันเป็นบาทฐานซึ่งกันและกันนี่แหละคือฐานซึ่งกันและกันยกตัวเองให้สูงขึ้นอยู่ดีๆมันดีเองไม่ได้หรอกนอกจากของจังไรเท่านั้นเองระฆังดังเองก็เรียกระฆังจังไรกลองดังเองก็เรียกว่ากลองจังไรเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันนี่คือที่มาของคุณงามความดีขอให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันนี้เป็นการสร้างศรัทธาในตัวเองสร้างปัญญาในตัวเองสร้างการเสียสละในตัวเองให้เกิดขึ้นสร้างศีลสร้างทำให้เกิดขึ้นเพราะการอยู่ร่วมกันนี่แหละเสียงเผาใจเราได้รูปเผาใจเราได้เสียงของชายก็เผาใจของหญิงเสียงของหญิงก็เผาใจของชายอื่นใดก็คือตรงกันข้ามนั่นแหละฝ่ายดีขึ้นเหตุเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นไม่ต้องให้อาจารย์สอบอารมณ์ดอกเราสอบตัวเองนั่นแหละวัดตัวเองนั่นแหละไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ต้องสอบอารมณ์ตัวเองนะสอบอารมณ์ตัวเองว่าเสียงกระทบเป็นอย่างไรรูปกระทบเป็นอย่างไรการอยู่ใกล้กันเป็นอย่างไรมันช่างใจมันวัดใจเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องให้ใครมาสอบอารมณ์เราหรอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือสิ่งที่สอบใจเราได้ฟังมาได้เห็นมาได้อยู่ใกล้นี่คือการสอบอารมณ์เราให้เรามีความเชื่อเถอะว่านี่คือที่มาของการทำใจเราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงตั้งใจแน่วแน่ว่าไม่ยกยอดตัวเองไม่เมารอบตัวเองว่าเราจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราดีขึ้นงานส่วนตัวก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ชีวิตจริงมากขึ้นงานส่วนรวมก็ทำให้เรามีประสบการณ์ชีวิตจริงมากขึ้นการอยู่ในสังคมมากๆก็สอนให้เรามีประสบการณ์ดีขึ้นทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นผีกินแรงตายแต่คนกินแรงไม่ตายถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อว่าเราทำแล้วย่อมได้แน่นอนไม่ต้องสงสัยต่อหน้ารับหลังได้แน่นอนไม่ต้องอธิบายใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับตัวเราเองก็รู้ตัวเราเองดีทุกสิ่งทุกอย่างบกพร่องผิดพลาดไม่เป็นไรแต่อย่าขาดสติบ่อยๆพยายามแก้ไขพยายามเตือนเจ้าของมันมีคุณภาพตรงที่เรามีงานทำมันมีประโยชน์ตรงที่เราใช้มันได้ถ้าเราใช้มันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าอย่าหวั่นไหวกับการอยู่ร่วมกันทุกอย่างเราต้องแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบร่วมกันชาติเป็นของทุกคนศาสนาก็เป็นของทุกคนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นของทุกคนถ้าเราทุกคนปลูกขึ้นมารับผิดชอบร่วมกัน การอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติก็จะดีขึ้นสิ่งแวดล้อมภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นอาศัยความจริงอาศัยคำความตั้งใจที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ละเอียดอาศัยประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันอาศัยชีวิตจริงในการอยู่ร่วมกัน

0: ตัวเราวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าก็จะนำพาชีวิตของหมู่เราพี่น้องชาวพุทธให้ดีขึ้นอาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจอาศัยความเข้าใจที่พยายามรักษาอย่างต่อเนื่องและผูกพันจะนำพาหมู่เราให้ดีขึ้นศาลานั้นไปสวรรค์นิพพานไม่ได้แต่พวกเราใช้ศาลานี้สามารถไปสวรรค์นิพพานได้ศาลาไปสวรรค์นิพพานไม่ได้แต่ว่าศาลานี้ถ้าเรามาใช้แล้วมันได้ประโยชน์มีประโยชน์ทำให้เรานั้นเห็นชัดเจนชีวิตตัวเองมากขึ้นจิตสงบใจเย็นลงก็จะเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นแน่ใจและตายใจว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่เคยว่างเว้นจากพระอรหันต์เชื่อมั่นเหลือเกินว่าพระอรหันต์ไม่เว้นจากการมีข้อวัดปฏิบัติอยู่ถ้าตราบใดยืนตากแดดตราบนั้นก็ต้องร้อนถ้าตราบใดยืนตากฝนตราบนั้นก็ต้องเปียกถ้าตราบใดกินอยู่ตราบนั้นก็ต้องอิ่มถ้าตราบใดยังมีคนฝึกคนปฏิบัติอยู่ความพ้นทุกข์คือคำว่าเป็นพระอรหันต์ย่อมมีอยู่ทุกเมื่อเพียงแต่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่หวั่นไหวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายใจอย่างนี้นี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันพระนางวิสาขาเป็นอย่างนี้หวังอย่างยิ่งจะได้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันคือไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังวิชาจะธรรมโมจะสีลังชีวิตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุชันตินะโคเตนะทะเนนวาติเอโอกาสปัจจุบันจะได้อัญเชิญสัตุธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและเป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายตามสมควรเจเวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันฟังธรรมะประจำวันที่ศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมนารามดังเช่นที่เคยได้จัดมาทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ดังที่เราทราบแล้วการฟังพระธรรมเทศนาขอให้เพิ่มความดี3อย่างให้ลดความชั่วลง3อย่างถึงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมความดี3อย่างก็คือให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมีประสาทะความเลื่อมใสสนับสนุนให้ในการที่จะต้องทำความดีด้วยกายวาจาใจให้มากยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองควรจะได้เพิ่มเสริมเกี่ยวกับปัญญาหมายถึงความรู้รอบคอบรู้ทั่วถึงตามหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเรียนรู้ด้วยการคิดพิจารณาให้เข้าถึงหลักของธรรมะและให้ลงมือปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วก็ผ่านไป

0: ขอให้เสริมปัญญาขึ้นให้มากเพราะถ้าปัญญาเกิดขึ้นความมืดความโง่หายไปตรงไหนที่มีแสงสว่างมากความมืดก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันกับเราท่านทั้งหลายเมื่อแสงสว่างภายในใจของเราก็คือตัวปัญญาเกิดขึ้นมากความมืดความโง่เขลากิเลสก็ไม่มีโอกาสที่จะมาต่อสู้ทำให้เราต้องเสียหายอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สามพยายามเสริมสร้างสติคือความสำนึกได้และความระลึกได้คือรู้เท่าทันอย่าต้องปล่อยให้เป็นเหยื่อของอารมณ์บางครั้งบางคราวเรามีสติไม่พร้อมคิดไม่ทันหลงลืมจึงปรากฏว่าเราต้องพ่ายแพ้แก่อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นก็มากดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ควรที่จะให้เกิดความดีหรือกุศลธรรมที่เป็นประโยชน์3ประการนี้เป็นเบื้องต้นก็คือให้มีศรัทธาปสาทะประกอบด้วยความเชื่อที่มีเหตุมีผลตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าสร้างตัวปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยการคิดด้วยการลงมือปฏิบัติเสริมสร้างสติให้มีรู้เท่าทันสำนึกในความผิดชอบชั่วดีเลิกชั่วทำความดีให้มากขึ้นอันนี้จะเป็นประโยชน์ในการฟังธรรมะ เมื่อเราได้มีโอกาสทำความดี3ประการที่เกิดขึ้นการลดตัวโลภะโทสะโมหะลงไปก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากตัวโลภะโทสะโมหะอันเป็นอกุศลมูล3ประการนี้เป็นตัวการสำคัญให้เราได้ทำกรรมออกมาทางกายพูดชั่วออกมาทางวาจาคิดชั่วทางใจเมื่อเราได้มีโอกาสสร้างตัวที่เป็นพลังแห่งกุศลธรรมขึ้นมาคือศรัทธาปัญญาสติขึ้นมาแล้วโลภะโทสะโมหะ3ประการนี้ก็จะเผาลงไปโดยลำดับตามกำลังแห่งกุศลธรรมที่เรามีอยู่ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาวันนี้ขอให้ทราบความเป็นมาความเป็นไปแห่งธรรมภาสิทธิ์ที่ได้เชิญมาเป็นอุเทศในเบื้องต้นว่ากัมมังวิชาจะธรรมโมจะสีลังชีวิตมุตตมังเป็นต้นว่าเป็นมาอย่างไรท่านทั้งหลายในฐานะเป็นชาวพุทธคงจะเคยรู้จักท่านผู้หนึ่งมีนามว่าสุทัตตะคฤหบดีหรือสุทัตตะคหบดีเดิมทีมีชื่ออย่างนี้ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองราชคฤห์ได้มีโอกาสไปรับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าครั้งแรกถึงกับเป็นลมสลบไป3ครั้งเกิดศรัทธาปสาทะใคร่ที่จะทูลเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองสาวัตถีจึงได้กราบทูลหลังจากได้รับรสแห่งพระธรรมเทศนาจบไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับด้วยสุดุษณียภาพเมื่อกลับมาก็หาที่สร้างวัดท่านผู้นี้มีชื่อต่อมาว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐีเนื่องจากท่านเป็นคนใจบุญได้ให้ก้อนข้าวอาหารแก่คนไม่มีที่พึ่งยากไร้เขียนใจไม่มีที่แต่ว่ามีเงินไปขอซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะขายให้ไปเจอสวนของเจ้าเชษฐ์ซึ่งต่อมาก็คือวัดพระเชตวันนั่นเองเจ้าเชษฐ์ก็บอกว่าถ้าหากมีเงินสามารถจะปูจากทางทิศเหนือจดทิศใต้ได้ก็จะขายให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีใจใหญ่ศรัทธามากก็ไปขุดขนเอาเงินทองจากภา ายในสถานที่ตนเก็บเอาไว้ในคฤหาสน์มาปูจากทิศเหนือจดทิศใต้แล้วก็ไปเชิญเจ้าเชษฐ์มาดูเจ้าเชษฐ์อัศจรรย์ใจว่าขนาดเขาเป็นเศรษฐียังมีเงินมีทองแล้วก็มีศรัทธามากด้วยเกิดศรัทธาด้วยก็บอกว่าจะไม่ขายให้แต่จะให้เปล่าขอแต่ว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จให้ตั้งชื่อวัดว่าวัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็ยอมรับในคำที่ได้พูดนี้เนื่องจากไม่มีที่อื่นที่จะแลกเปลี่ยนได้จะซื้อหาได้และก็เป็นที่แห่งเดียวในประเทศอินเดียในปัจจุบันเป็นวัดที่สวยงามที่สุดมีความร่มรื่นเย็นสบายปัจจุบันนี้แม้จะเหลือซากปรักหักพังของพระคันธกุฎีเสนาสนะของพระอริยสงฆ์อยู่ซึ่งรัฐบาลอินเดียก็ได้รักษาคุ้มครองดูแลอย่างดีทำไมจึงกล่าวถึงท่านผู้นี้ก็เนื่องจากว่าท่านผู้นี้ท่านเป็นอุบาสกผู้ใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดในครั้งพุทธกาลคู่กับมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาซึ่งอยู่เป็นคนเมืองเดียวกันก็คือเมืองสาวัตถีนางวิสาขาไปสร้างวัดอยู่ทางด้านทิศตะวันออกตั้งชื่อวัดว่าวัดบุพารามส่วนทางวัดเชตตะวันอยู่ทางด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี้25พรรษาโดยเสด็จทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเชตวันนี่19พรรษาแล้วก็เสด็จจำพรรษาอยู่ที่วัดบุพารามของนางวิสาขานั้นอีก6พรรษารวมเป็น25พรรษาเมื่ออายุร่วงโรยไปถึง120ปีอุบาสกอุบาสิกาคู่นี้มีอายุเท่ากันก็คือ120ปีเฉพาะท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีเมื่อป่วยหนักก็คิดถึงพระจึงได้สั่งให้ลูกชายคนโตออกไปกราบทูลพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันต้องการอยากจะเห็นหน้าพระสงฆ์ก่อนที่จะถึงแก่การวัยชนพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าภิกษุรูปใดเหมาะสมที่จะไปโปรดอนาถปิณฑิกเศรษฐีจึงได้ทรงตัดสินพระทัยทรงพระสารีบุตรเถระกับพระอานนทเถระพุทธปถาไปเพื่อโปรดเศรษฐีเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตครั้นเข้าไปถึงวัดครั้นเข้าไปถึงบ้านที่อยู่ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็พากันนั่งลงคนละข้างซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกำลังป่วยหนักถามว่าโยมอาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างอนาถปิณฑิกเศรษฐีก็ตอบว่าพระคุณเจ้าทุกครั้งที่โยมป่วยนั้นรู้สึกจิตใจดีไม่คิดอย่างอื่นแต่คราวนี้มีความรู้สึกว่าจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกไม่ได้แล้วคงจะเป็นวาระสุดท้ายของโยมแล้วที่โยมต้องการให้พระคุณเจ้าเข้ามาเนี่ยต้องการอยากจะฟังเทศสักหนึ่งกันขอพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงธรรมให้แก่โยมได้ฟังด้วยเถิดพระสารีบุตรก็มาพิจารณาว่าธรรมะอะไรจะคู่ควรกับอุปนิสัยใจคอของอุบาสกอนาถปิณฑิกเศรษฐีผู้นี้จึงยกเอาเรื่องของนามรูปขึ้นมาแสดงนามรูปนี้เป็นของที่มีอยู่ในร่างกายเราทุกคนซึ่งนั่งอยู่บัดนี้ส่วนที่มองเห็นกันด้วยตาเปล่าตาเนื้อได้นี่ก็คือมังสจักษุเห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอุบาสกอุบาสิกาอันนี้เรียกว่ารูปส่วนที่มีเพียงชื่อปรากฏที่เรารู้จักกันก็คือมีเวทนาการเสวยสุขเสวยทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์การที่เราได้มีโอกาสจดจำสิ่งที่เป็นอดีตที่เราเคยผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นส่วนของสัญญา ความคิดปรุงแต่งเรื่องดีบ้างเป็นปุญญาภิสังขารความคิดปรุงแต่งเรื่องที่ไม่ดีเป็นอปุญญาภิสังขารหรือแม้กระทั่งบางครั้งจิตใจแน่วแน่นิ่งอยู่ได้เป็นอเนญชาภิสังขารก็เรียกว่าเป็นส่วนสังขารเป็นส่วนนามรวมไปถึงวิญญาณอันเกิดขึ้นมาจากความรู้แจ้งแทงตลอดเวลาที่เราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเช่นอย่างตากระทบรูปเราเห็นว่าคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายมีชื่ออย่างนี้มีนามสกุลอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นส่วนวิญญาณ4ประการนี้เรียกว่าเป็นส่วนนามพระเถระแสดงเรื่องรูปเรื่องนามนั้นเป็นของที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงไปพอสมควรแล้วก็จบลงอนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ำตาไหลอาบหน้าร้องไห้เสือกสะอื้นขึ้นมาพระอนันตเถระจึงได้เจริญพรถามโยมว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีข่าวเขาบอกว่าท่านบรรลุเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอริยเจ้าในระดับที่สองท่านยังเป็นห่วงทรัพย์สมบัติยังเป็นห่วงลูกเมียอยู่หรือจึงร้องไห้อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตอบท่านว่าท่านพระอนันตเถระไม่ใช่อย่างนั้นดอกตั้งแต่โยมเกิดมานี่อายุ120ปีในบัดนี้ไม่ได้เคยฟังเทศกันไหนไพเราะเพราะพริ้งเท่ากับกันนี้เลยเสียดายที่เกิดมาแล้ว120ปีเพิ่งจะได้มีโอกาสฟังเทศอย่างนี้สักครั้งเดียวเท่านั้นเองก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีใครเทศให้โยมฟังบ้างเสียใจตรงนี้เองบัดนี้โยมก็คงจะได้มีโอกาสได้ฟังเทศก็เพียงแค่นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระเถระทั้งสองรูปก็ลงจากครูห
1: าอ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ผบ.ตร.บุคคล4หมู่บ้านรู้ทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบชาวต่างชาติถือครองผ่าน95บริษัทหลังพบเครือข่ายต่างชาติใช้บริษัทถือครองบ้านและที่ดินมูลค่า 6,000 ล้านบาทสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้จำนวน11คนสัญชาติจีน10คนและสหรัฐอเมริกา1คนพลตำรวจเอกสำราญเปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ได้มีการดำเนินการตรวจสอบพบหมู่บ้านหรู4โครงการได้แก่โครงการบางนาสวนหลวงบางนาวงแหวนพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาพบบ้านพร้อมที่ดิน94หลังกว่า33ไร่95บริษัทซึ่งถือครองโดยนอมินีคนไทยและพบผู้ต้องหา96คนซึ่งพนักงานสอบสวนต้องดำเนินการ95คดีมีการประสานปปงเข้ามาร่วมปฏิบัติการเนื่องจากกลุ่มพบมูลค่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องบ้านพร้อมที่ดินกว่า 6,000 ล้านบาทการดำเนินการดังกล่าวพบผู้ต้องหาที่น่าสนใจคือนายหลี่เฉาที่เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกในปี2560ซึ่งตอนนั้นนายลียังไม่มีหมายแดงจากประเทศจีนก่อนที่จะไปก่อคดีที่ประเทศจีนถือคดีฆาตกรรมซึ่งมีผู้เสียชีวิต3รายและเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่อยู่ในเมียวดีและชเวโกโกนายลีไม่สามารถเดินทางไปประเทศไหนได้จึงตัดสินใจเข้าประเทศกัมพูชาเพื่อไปทำพาสปอร์ตโดยใช้เงิน 85,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 2 ล้าน 8 แสนบาทก่อนจะถือหนังสือเดินทางของกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยเพื่อซื้อสินทรัพย์บ้านและที่ดินโดยผ่านต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำให้ธุระจัดหานอกจากนี้ยังพบคนไทยที่อยู่ในบริษัทของนายลีซึ่งคนไทยคนนี้แจ้งว่าไม่ทราบในรายละเอียดเพราะเขาแค่ได้เข้าไปกู้เงินทางออนไลน์เท่านั้นซึ่งคาดว่าอาจจะมีการนำเอกสารหลักฐานของเขาไปใช้ซึ่งจะต้องดำเนินการเด็ดขาดต่อไปทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยึดบ้านและที่ดินและดำเนินการตรวจสอบต่อไปรวมถึงประสานกับทางการจีนนายเฉินที่ถือหนังสือเดินทางหลายประเทศมีทั้งประเทศจีนตุรกีและกัมพูชา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหมายจับของประเทศจีนเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงและชักชวนผู้อื่นเข้าแดนโดยผิดกฎหมายในปี2567ซึ่งเหตุเกิดขึ้นที่เมืองหลี่ซุ่ยซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลโจเจียงก่อนหลบหนีมายังประเทศไทยและซื้อบ้านในประเทศไทยต่อมาในเจียงถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนประเทศเซนคิสโตฟอรันซึ่งเป็นผู้ต้องหาหมายจับของประเทศจีนเช่นกันคดีฉ้อโกงออนไลน์ในเมืองตุ้นโจมณฑลเหอหนานทั้งสองคนนี้ยังเป็นหุ้นส่วนในบริษัทในการถือครองบ้านและที่ดินที่กรุงเทพกรีฑารวมประมาณ 77-98 ล้านบาทตำรวจได้มีการจับกุม2คนตามหมายจับเป็นที่เรียบร้อยในหลิวเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่มีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในสวนพระราม9และศรีนครินทร์ซึ่งประกาศจับจากตำรวจสากลจีนคดีฉ้อโกงและเข้ามาถือครองบ้านที่ดินในไทยเช่นกันคนที่5ในไปเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านที่ดินกรุงเทพกีทาซึ่งประกาศหมายจับจากสากลจีนในการผิดองค์กรอาชญากรรมฉ้อโกงออนไลน์และคนสุดท้ายคือนายหวงเป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านและที่ดินโครงการบางนาวงแหวนสัญชาติจีนรายนี้หมายจับจากศาลอาญาพระโขนงในฐานความผิดร่วมกันนำเข้าสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการศุลกากรการซ่อนเร้นหรือรับของที่เกี่ยวกับความผิดศุลกากรอ้างยี่และเป็นคนต่างด้าวที่ได้ที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้ง6คนมีต้นน้ำคือบริษัทรอเฟิร์มแนะนำให้ธุรกิจจัดหาซึ่งบริษัทฟอร์เฟิร์มดังกล่าวพบในโซนรามอินทาสะพานสูงสะพานสูงและบางพลีนอกจากนี้ยังมีบ้านอีก 3-4 หลังเปิดให้เช่าในราคาเดือนละ 350,000 บาทปัญหาชาวต่างชาติไม่สามารถซื้อหรือถือครองที่ดินในประเทศไทยได้จึงได้มีการแนะนำสำนักงานกฎหมายเข้ามาช่วยจัดการบริษัทหลบเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบของการตั้งบริษัทหุ้นส่วนคนไทย 51% หุ้นส่วนชาวต่างชาติ 49% โดยเจ้าของบ้านแต่ละคนไม่รู้จักกันหรืออาจเป็นเพียงบางหลังหรือบางคนเท่านั้นที่อยู่ในกลุ่มเครือข่ายเดียวกันจากการตรวจสอบบริษัทสำนักงานกฎหมายหรือลอว์เฟรมที่เข้ามาช่วยจัดตั้งบริษัทสามารถถือครองได้8แห่งถืออยู่ในกรุงเทพหลายจุดเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีทนายความคนดังหรือคนดังเข้ามาอยู่ในสำนักงานกฎหมายนี้หรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีหรือไม่แต่ยืนยันว่าหากสำนักงานกฎหมายใดยังกล้าที่จะทำอะไรแบบนี้สำนักงานกฎหมายทั้งหมดได้มีการเข้าดำเนินคดีกับกลุ่มบริษัทต่างๆเรียบร้อยแล้วในข้อหามีส่วนร่วมสนับสนุนในการกระทำความผิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวจท.อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าหน้าสดคำว่าหน้าสดประกอบด้วยคำว่าหน้ากับสดคำว่าหน้านอกจากหมายถึงส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาตรดคางและซี่ของร่างกายที่อยู่ตรงข้ามกับหลังแล้วยังมีความหมายอื่นๆอีกเช่นส่วนหน้าของขาซึ่งเรียกว่าหน้าขาส่วนบนของของบางอย่างอาทิหน้าขนมข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าปกหนังสือหมายถึงฤดูกาลเช่นหน้าทุเรียนหน้าแล้งหน้าหนาวหน้าฉากหมายถึงสิ่งที่ปรากฏอย่างเปิดเผยเช่นหน้าฉากเขาทำตัวเป็นคนดีแต่หลังฉากเป็นโจรปล้นทรัพย์ชาวบ้านส่วนคำว่าสดมีความหมายว่าใหม่หรือเพิ่งได้มาใหม่ปัจจุบันมีผู้นำคำว่าสดมาใช้ในความหมายว่ายังไม่ปรุงแต่งเช่นคำว่าหน้าสดหมายถึงใบหน้าที่ปราศจากเครื่องสำอางใดๆ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดนราธิวาสเร่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมศูนย์พักพิงนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอำเภอทั้ง13อำเภอร่วมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานโดยจังหวัดนราธิวาสได้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่อาจมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมแผนช่วยเหลือประชาชนและสื่อสารแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาพร้อมประสานสำนักงานปภ.จังหวัดสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสโครงการชลประทานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและอำเภอทั้ง13อำเภอร่วมประชุมประเมินแนวโน้มสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมของหน่วยงานตลอดจนรับทราบปัญหาและความต้องการสนับสนุนเพื่อให้สามารถบริหารจัดการและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ขึ้นโดยจังหวัดนราธิวาสขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
11: Tab to Read
10: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
11: Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: มีอะไรเหรอครับพี่หนูถึงได้ดูท่าทางตกใจแบบนี
1: ้เมื่อกี้นี้นะสิตอนที่พี่ขับรถตรงเข้ามาที่ปากซอยมีวัยรุ่นกลุ่มนึงกำลังรวมตัวกันพี่กลัวว่าเขาจะรวมตัวกันไปก่อวอร์ดเพื่อทำอะไรสักอย่างนะสิ
0: อะไรกันครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขารวมตัวกันก่อวอร์ดผมว่าก่อวอร์ดมันน่าจะใช้กับพวกปลาเช่นปลากัดก่อวอร์ดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เหรอครับ
1: ก่อวอร์ดที่พี่พูดเมื่อกี้นี้เป็นสำนวนจ้ะมีความหมายว่าเริ่มรวมตัวเพื่อที่จะก่อการอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไม่สงบอย่างเช่นวัยรุ่นกลุ่มนึงกำลังก่อวอร์ดเพื่อที่จะไปมีเรื่องกับฝ่ายตรงข้ามเหมือนอย่างเช่นพี่ๆเห็นหน้าปากซอยเมื่อสักครู่นี่แหละจ้ะ
0: แต่ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีครับว่าก่อวอร์ดของคนกับก่อวอร์ดของปลามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันนะครับ
1: สำนวนก่อวอร์ดมีที่มาจากการทำวอร์ดของปลาคำว่าก่อหมายถึงทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นวอร์ดก็คือฟองน้ำที่ปลาบางชนิดใช้เป็นที่เก็บไข่เมื่อถึงเวลาวางไข่ปลาตัวผู้และตัวเมียที่เป็นคู่กันจะช่วยพ่นน้ำให้เกิดฟองน้ำเป็นแพติดอยู่ตามกอหญ้าในน้ำแล้วจึงวางไข่ที่แพฟองน้ำนั้นไข่ปลาจะอาศัยวอร์ดนี้อยู่จนเจริญเติบโตเป็นลูกปลาก่อวอร์ดจึงเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบกับการทำวอร์ดของปลาจ้ะ
0: อ๋อก็แสดงว่าก่อวอร์ดถ้าเกิดใช้กับคนทั่วไปจะหมายถึงการรวมตัวกันเพื่อก่อการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องไหมครับ
1: ใช่จ้ะพี่ก็ภาวนาอย่าให้วัยรุ่นหน้าปากซอยบ้านเรากำลังรวมตัวไปก่อวอร์ดที่ไหนเลย
0: ก็วันนี้วันศุกร์ผมว่ากลุ่มวัยรุ่นเขาน่าจะรวมตัวกันไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งพี่หนูจะคิดมากเลยครับ
1: พี่ก็หวังจะให้เป็นอย่างที่ต้นคิดก็แล้วกันนะจะได้สบายใจมาดูงานกันดีกว่า

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้โอวาทนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเยาวชนทีมชาติไทย2ทีมพร้อมเป็นตัวแทนชาวเชียงใหม่ส่งกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศมาเลเซียนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้งเยาวชนจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์เอเชียประจำปี2569หรือ ICU อาเซียนเชียร์ลีดดิ้งแชมเปี้ยนชิพ2026ณประเทศมาเลเซียโดยมีนางเบญจมาศบุญเทพวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นำคณะเข้าพบเพื่อรับโอวาทและกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันสำหรับนักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วย2ทีมได้แก่ทีมนักกีฬาประเภทยูธฟอร์มทีมอายุ 12-14 ปีจากสถาบันชยาแดนสตูดิโอซึ่งผ่านการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่30ประจำปี2569เมื่อวันที่18กันยายน2569ที่ผ่านมาและได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยและนักกีฬาประเภทยูธฮิปฮอปทีมอายุ 12-14 ปีจากสโมสรOMG Academy โดยทั้ง2ทีมจะเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดียวกันซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในวันที่18ตุลาคม2569ณประเทศมาเลเซียภายใต้การแข่งขันที่จัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ตุลาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นและความสามารถของนักกีฬาเยาวชนรวมถึงผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนพร้อมทั้งให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนใช้โอกาสที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถเน้นย้ำถึงความสำคัญของวินัยความตั้งใจและการฝึกซ้อมพร้อมอวยพรให้คณะเดินทางโดยสวัสดิภาพมีสุขภาพแข็งแรงมีสมาธิในการแข่งขันและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้แล้วภาษาไทย
9: ต้นคำที่ใช้บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบันลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ใสใช้บันนอ
10: พี่เก่งร้องเพลงหรือท่องอะไรนะ
9: ท่องกลอนจ้ะคุณครูของพี่สอนให้พวกเราช่วยกันแต่งกลอนนี้แล้วท่องจะได้จำคำที่มีบันว่ามีใช้อยู่5คำ
10: พี่เก่งท่องอีกทีสิก้อยชอบและขอท่องตามนะจ๊ะ
9: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบันลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ใสใช้บันนอ
10: สงสัยจังทำไมต้องลงท้ายว่าใช้บันนอ
9: ก็คำว่าบันที่เขียนบอใบไม้ไม่หันอากาศนอหนูที่มีใช้อยู่ตอนนี้มีเพียง5คำเท่านั้นคำที่ออกเสียงบันอื่นๆนอกเหนือจาก5คำนี้เขียนอีกแบบนึงวันหลังพี่จะเล่าให้ฟังวันนี้ท่องกลอนนี้ให้ได้ซะก่อน
11: บันเทิงใจได้บันทึกเสียงก้องกึกบรรลือไกลเกิดบันดาลมีบันไดคำนี้ไซใช้บันนอ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่าง